0: ีขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: จานลูก้าเปรติอานีผู้เล่นตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งของเบนฟิก้าทีมดังแห่งศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสอาจต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อต้องพลาดช่วยทีมบ้านเกิดอาร์เจนตินาใน2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มศึกฟาดแข้งเวิลด์คัพ2026หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตอบรับคำขอของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่เรียกร้องให้ขยายบทลงโทษแบนจากคดีเหยียดเพศให้มีผลบังคับใช้ไปถึงฟุตบอลโลกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เปรติอานีถูกยูฟ่าลงโทษแบน6นัดพร้อมกับค่าโทษเอาไว้3นัดเป็นเวลา2ปีจากข้อกล่าวหาเหยียดเพศวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลและเรอัลมาดริดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2แอตันวิลล่าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-0รวมผลสนัดแอตันวิลล่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม4-1ส่วนในคู่ฝ่ายบวกชนะสปอร์ติ้งบราก้าที่เหลือ10คน3-1รวมผลสนัดฝ่ายบวกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม4-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คริสตัลพาเลซชนะชักตาโดเนตส์2-1รวมผลสนัดคริสตัลพาเลซผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม5-2สตราบูร์กแพ้รายโยบาเยเกโน่0-1รวมผลสนัดรายโยบาเยเกโน่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประตูรวม2-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ประชุมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเดินหน้าสันติภาพส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสถียรภาพของภูมิภาคก่อนเข้าประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48เคาะแล้วรัฐบาลพร้อมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพาสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40เดือนละ 1,000 รวม4เดือนช่วยค่าครองชีพประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยทั่วทุกภาคฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนกองทัพบกเปิดโครงการ Army Youth Summer Camp สร้างทักษะการใช้ชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในช่วงปิดเทอมในหลายพื้นที่ซาอุดิอาระเบียและคูเวตยกเลิกข้อบังคับที่จำกัดสหรัฐในการใช้ฐานทัพและน่านฟ้าหลังอเมริกาเริ่มปฏิบัติการคุ้มกันเรือเพื่อเปิดช่องแคบเฮอร์มุสน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์โลกทรัมป์ร่วมสดุดีเท็ดเทอร์เนอร์ผู้นำนวัตกรรมปฏิวัติวงการข่าว CNN ที่เคยมีบทบาทสำคัญในสงครามอ่าวอาหรับรอบแรกในยุค90เสียชีวิตในวัย87ปีว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์วงการสื่อโทรทัศน์บริษัทเดินเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด์เพิ่งออกมายอมรับยังมีผู้โดยสาร29คน12สัญชาติที่ลงเรือที่เซนต์เฮเลนามหาสมุทรแอตแลนติกต้นทางการระบาดของไวรัสฮันตาหรือไวรัสแอนเดสสายพันธุ์อเมริกาใต้ที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรงจำนวนมากพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ8พฤษภาคม2569พบกับดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนันทมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศรวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีพี่สวัสดาพี่โอ๊ตไฮโรนะคะ
1: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
0: คุณธิดาโตมาสคุณหนุ่มอันดาหน้าใสค่ะ
1: คุณนิตยาบางกรวยคุณนิ่มจันทสิงห
0: ์ค่ะ
1: นะครับอยู่คนละภาคเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับบางท่านก็รับชมอยู่ที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีคุณสุรศักดิ์นี่อยู่ใต้เลยจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณสังเวียนจากจังหวัดน่านคุณหนูนานจากร้อยเอ็ด
0: ค่ะสวัสดีกองทัพภาคที่2ด้วยค่ะ
1: ครับทักทายกันในวันศุกร์วันที่หลายท่านเองก็บอกว่าวันเสาร์น้อย
0: วันเสาร์น้อยค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้พักแล้วสำหรับท่านที่ทำงานในระบบราชการเนี่ยนะครับใกล้จะถึงวันพืชมงคลนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันที่13นะ
0: ค่ะ
1: มงคลสับสนเป็นวันที่11เพราะว่ามือถือบางเครื่องเนี่ย
0: ขึ้น
1: เป็นวันที่11
0: ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ
1: เดี๋ยวไปลา
0: ช่วงนี้ไม่ได้หยุดยาว3วันแต่อย่างใดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันพืชมงคลตรงกับวันพุธ
1: วันพุธไม่ใช่วันจันทร์ที่11อันนี้ก็แจ้งกันให้ทราบก่อนเพราะบางคนวางแผนไปเที่ยวแล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้อ๋อเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เพลงที่ได้ฟังกันชื่อเพลงอะไรนะ
0: ชื่อบทเพลงใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้า
1: ครับเป็นพระสุรเสียงนะครับ
0: ค่ะของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตค่ะ
1: ครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายนะครับว่าแม้จะอยู่ไกลนะมองไม่เห็นอะอยู่ไกลตาแต่ว่าอยู่ใกล้ใจ
0: อยู่ใกล้ใจ
1: นะสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ถิ่นที่ไกลออกไปนะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสว่างควัตประจำปีพุทธศักราช2568แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์และพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569จำนวน 690,000 เม็ดแก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการรางวัลศรีสว่างควัตก็จัดขึ้นครั้งแรกในปี2564ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตพระองค์ในฐานะองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมทั้งยังเป็นการสืบสานการส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั่วประเทศมีการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ตามท้องถิ่นทุรกันดารหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยนั่นเองค่ะ
1: ครับในโอกาสนี้พระราชทานพระวรกาศให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครามนิบ100นะครับในพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษานะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจำนวน 690,000 เม็ดเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านับเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานครับรับรองได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาแล้วก็การกระจายยาตามมาตรฐานสากล นะครับมีศักยภาพด้านการวิจัยทางเภสัชกรรมสามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาต่อยอดเป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศไทยซึ่งก็จะช่วยในการ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศครับ
0: ค่ะน่าดีใจนะคะคุณสุธี
1: ใช่ครับ
0: เราสามารถผลิตยาต้านโรคมะเร็งได้แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ราคาสูงนะ
0: ราคาสูงถ้านำเข้าจากต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี่เราผลิตเองแล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในประเทศของเราเองค่ะสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100เนี่ยก็ถือว่าเป็นยามะเร็งที่มุ่งเป้าตำรับที่ผลิตขึ้นในไทยครั้งแรกแหละโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อปีพุทธศักราช2568เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อ30มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยจากพระกรุณาของพระองค์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ AI ครับ
0: ข่าวปลอม
1: ลามปามเลย
0: ลามปามค่ะ
1: นะครับนำภาพนำเสียงของบุคคลต่างๆรวมไปถึงบุคคลสำคัญอย่างสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นอย่างไรเรื่องที่ออกประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็คือข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยปรากฏภาพแล้วก็เสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบDeepfake เนี่ยนะครับโดยการเรียนพระรูปและการเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปในทางทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับทั้งนี้ในเบื้องต้นนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการมีต้นกำเนิดมาจากการกระทำภายนอกประเทศนะครับจึงยังไม่อาจจะปิดกั้นหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: อย่างว่านะคะขบวนการพวกนี้เนี่ยอยู่ตามนอกประเทศทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ครับ
0: ต้องระมัดระวังทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะประกาศขอให้ประชาชนนะคะให้ทราบว่าอย่าไปเชื่อเรื่องข้อมูลรูปเสียงหรือคำกล่าวอันข่าวที่เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชโดยเด็ดขาดถ้าหากว่าไม่ได้มีการเผยแพร่มาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอย่าเชื่อนะคะเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค่ะ
1: ครับนะก็ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับบุคคลสำคัญหลายคนนะเจอแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่าแชร์อย่ารีบเชื
0: ่
1: อนะฮะให้ดูความเป็นไปได้ความเหมาะความสมโดยเฉพาะเรื่องราวในเนื้อหาให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีการเปิดการอบรมการประเมินคุณธรรมนะครับโดยเสนาธิการทหารบกเป็นประธานนะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนะครับในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า IT

0: ไปปรับปรุงในเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานค่ะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นั้นกำหนดค่ะ
1: เ
0: รามีความโปร่งใสนะคะเพื่อสามารถตรวจสอบได้นั่นเองค่ะตามแนวทางของรัฐเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะทางด้านของพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลท่านรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ยังได้ต้อนรับบุคคลสำคัญนะคะนั่นคือพลอากาศจัตวาวาจิราแซมพัฒน์จายาโคดี้ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารศรีลังกาประจำประเทศไทยเขาเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวในการเข้ารับโอกาสในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะอย่างเป็นทางการนะคะท่านรองเสนาธิการทหารบกท่านก็กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันว่าได้ชื่นชมขีดความสามารถของกองทัพศรีลังกาในการฝึกประสบการณ์การรบจริงด้วยซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากนี้นะคะไทยกับศรีลังกาก็ร่วมมือกันในระดับทวิภาคีไม่ว่าจะเป็นการฝึกร่วมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาด้านความรู้ของผู้เชี่ยวชาญระหว่างกันและกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพบกเราก็สนับสนุนที่นั่งในเรื่องของการศึกษานะคะในหลักสูตรเสนาธิการทหารบกให้กับกองทัพบกศรีลังกาเป็นประจำทุกปีด้วยค่ะ
1: ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาอย่างยาวนานถึง71ปีแล้วครับโดยได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ครับอีกทั้งยังมีความใกล้ชิดทางศาสนาและวัฒนธรรมการเข้าเยี่ยมคำนับและการหารือข้าราชการในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็ขยายความร่วมมือทางทหารในอนาคตต่อไปนะครับ
0: ค่ะเรามีวัฒนธรรมมีอะไรคล้ายๆกัน
1: ใช่ครับ
0: นับถือศาสนาเดียวกัน
1: พระพุทธศาสนา
0: ใช่ค่ะ
1: สงฆ์ไทยเป็นบวชที่ศรีลังกาพระสงฆ์ที่ศรีลังกามาอยู่ไทยก็เยอะ
0: ค่ะนักเรียนทหารมาเรียนที
1: ่
0: ไทยก็มีนะคะน
1: ัก
0: เรียนทหารไทยไปที่ศรีลังกาก็ไปดูงานมีบ้างค่ะ
1: ครับ
0: กองทัพบกเนี่ยนอกจากในเรื่องของความมั่นคงค่ะคุณสุธีไปช่วยในเรื่องของการมอบวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารด้วยนะ
1: ค
0: ่ะท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาจากหลายหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่1นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพน้อยที่1มณฑลทหารบกที่11เนี่ยลงพื้นที่ไปที่เคหะบางซื่อถนนประชาราษฎร์สาย1ไปมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก20บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน20บาทเท่านั้นเองคุณสุธี
1: ค
0: ่ะแล้วก็น่าทานด้วยนะคะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านยังพูดคุยให้กำลังใจอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ขายนะครับด้วยการนำวัตถุดิบเนี่ยไปมอบให้นะครับในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยคณะมูลนิธิเยาวชนกองทัพภาคที่1ก็ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงบ้านราชาวดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆและก็ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับน้องๆในสถานคุ้มครองการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะอย่างเช่นบ้านราชาวดีนี้ทางกรมกิจการพลเรือนทหารบกเราก็ไปจัดกิจกรรมบ่อยนะคะคุณสุธี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะห้วงของวันเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองนะคะไปดูแลไปช่วยเหลือกันค่ะที่ภาคเหนือหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านนาหวายอสมหรือว่าอาสาสมัครบ้านนาหวายผู้นำชุมชนเขามีการจัดกิจกรรมอาร์มี่เดลิเวอรี่ค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงค่ะในพื้นที่บ้านนาหวายตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยแล้วสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะ
1: นี่คือน้ำใจไทยนะคร
0: ับ
1: ที่มีให้กันตลอดมาสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีไปทางด้านกองทัพภาคที่4ครับรองแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบ้านโคศิลาตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาบังบาติกสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการแปรรูป

0: แล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นเช่นผ้าบาติกผ้ามัดย้อมแล้วก็ผ้าลายอีโคพรินต์นะครับให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดมุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมแล้วก็ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะคุณสุธีคะผ้าบาติกเนี่ยสวยมากเลยนะเป็นผ้าทางภาคใต้นั่นเองนะคะสวยงามนะคะสำหรับสาวใต้ใส่แล้วสวยงามจริงๆเลยค่ะผ
0: ้
1: าไทยเราเอามาดูในเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนี่ก็1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับน้องๆทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2569เนี่ยเข้ามาประจำกรมกองค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกองทัพภาคที่3นำโดยพลตรีไมตรีชูปรีชาท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆด้วยที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านนั่นเองค่ะท่านรองแม่ทัพภาคที่3ท่านก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองนะคะมีความใกล้ชิดกับน้องๆ นะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆเนี่ยที่อยู่กำลังปรับตัวอยู่ในขณะนี้จากพลเรือนมาเป็นทหารอย่างเต็มตัวได้มีกำลังใจในการรับใช้ชาติภูมิใจปฏิบัติตามระเบียบวินัยทุกขั้นตอนเนี่ยเน้นย้ำว่าตามมาตรฐานของกองทัพบกดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่ากองทัพบกเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีค่ะ
0: ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมก็ได้เริ่มฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับน้องทหารใหม่นะครับการฝึกนั้นก็ฝึกค่อยเป็นค่อยไปจากเบาไปหาหนักแล้วก็ครูฝึกทุกนายก็จะค่อยๆช่วยกันดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องๆได้มีพัฒนาการศักยภาพทางร่างกายให้แข็งแรงมีความสมาร์ทแล้วก็ดูดีในแบบฉบับของทหารอาชีพครับ
1: ค่ะส่วนหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขามีการจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ฝึกเรื่องของนันทนาการด้วยค่ะคุณสุธีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลอดตะข่ายสนุกนะ มีเล่นแป้งด้วยนะที่เห็นเนี่ยค่ะมีเหยียบลูกโป่งมีเกมทีมสร้างสรรค์สามัคคีใส่ขวดเล่นเต้นดนตรีคือเป็นการฝึกใช้สมองฝ
0: ึ
1: กความสามัคคีเพื่อให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายเพื่อที่จะได้เข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นในระดับต่อไปนั่นเองช่วงท้ายเนี่ยทางหน่วยก็มีแจกไอติมด้วยนะร้อนๆแล้วก็ร้อนๆแบบนี้นะต้องทานไอติมกับคุณสุธีแล้วก็ยังมีสปอนเซอร์ให้น้องๆได้ดื่มบรรยากาศสนุกสนานมากค่ะ
0: กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ใส่ใจคุณภาพชีวิตของน้องๆทหารใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มื้อจัดทำมื้ออาหารสุดพิเศษนะฮะจัดสรรเมนูรสชาติเยี่ยมนะครับพร้อมคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพร้อมกับรับการฝึกนะครับข้าวสวยร้อนๆกับเมนูข้าวพวกผัดพริกแกงอะไรเงี้ยนะน้องก็บอกแหมอร่อยเหลือเกินอร่อยกว่าที่บ้าน
1: มีหลายเมนูเห็นมีปีกไก่ต้มน้ำปลาด้วยโปรตีนเน้นๆเรายังชอบทานเลยนะคะแดงโมฉ่ำๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของทางกองทัพบกว่าในเรื่องของหลักโภชนาการเนี่ยต้องสะอาดมีประโยชน์มีปริมาณเพียงพอค่ะส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ก็จัดการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกทักษะการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้กับน้องๆด้วยเข้ามาปุ๊บได้เรียนปั๊บเลยนะคะถือว่าโชคดีแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญของทางกองทัพบกด้วยค่ะ
0: โดยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ค่ายขุนจอมธรรมจังหวัดพะเยาก็มีพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่มีคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยร่วมต้อนรับน้องทหารใหม่อย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันครับพบปะให้กำลังใจคร
1: ับ ค่ะส่วนกรมทหารราบที่29เนี่ยก็ให้น้องๆใช้มือถือได้แล้วนะคะโอ้เดี๋ยวนี้อาทิตย์เดียวเขาปล่อยให้โทรหาที่บ้านได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับน้องๆนะคะที่บ้านก็เป็นห่วงน้องๆก็เป็นห่วงที่บ้านได้คุยได้วิดีโอคอลกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราให้ใช้เป็นระยะเวลาค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องของยาบ้าก็ยังคงจับทุกวันนะฮะกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจัดกำลังชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนในตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจพบนะครับบุคคลผู้ต้องสงสัยที่ขับรถยนต์เข้ามาเนี่ยนะครับบอกให้หยุดไม่ยอมหยุดพยายามขับรถหลบหนีไปสุดท้ายก็ไปพบกระบะคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ที่ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บ้านลานนะครับคนขับอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปทีนี้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงไปเจอยาบ้าถึง 1,270,000 เม็ดเลยจำนวน11เป้ด้วยกันครับแล้วก็โทรศัพท
1: ์
0: ยังมีโนเกียอยู่นะโทรศัพท์มือถือโนเกีย1เครื่องแล้วก็รถยนต์กระบะติดคอกนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮลักซ์วีโก้จำนวน1คัน
1: ค่ะวันนี้ยังเป็นวันกาชาดสากลด้วยนะคะที่ทั่วโลกเลยจะได้ร่วมรำลึกถึงอังรีดูนังชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้ก่อตั้งกาชาดสากลแล้วก็นำมาซึ่งการพัฒนาเป็นสภากาชาดไทยค่ะ
0: ครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเช้าวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่เหมือนใครจากพี่ดีเจราดครับผมคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่ชอบมากเลยนะเป็นเพลงแรกๆที่พี่ดีเจราดเขาออกมาแล้วแบบท่อนแร็ปมันมีความแบบไม่แคร์โลกเดียวผมชอบอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไรม์ทุกช่วงทุกตอนแต่ว่าจังหวะกรูฟได้ไวบ์ดีแค่นี้คือจบครับผมนี่คือความที่ไม่ต้องแคร์อะไรของพี่ดีเจราดอ่ะผมชอบตรงนี้มากจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เล่าเรื่องป่องลิฟไปนะผมขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังชอบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มากๆนะครับคุณกุ้งกิ้งส่งมา2คำสั้นๆนะฮะย้ายออกค่ะยังติดสัญญาอยู่นะครับผมยังออกไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องงอนนิติกันไปก่อนนะครับพี่บาสส่งบอกว่าโอ้โหผิดที่พิมพ์นั่นแหละทำไมไม่ขึ้นลิฟต์ตัว4ไม่งั้นก็เจอแล้วเออผิดที่พิมพ์เองนะครับผมเนี่ยถ้าขึ้นลิฟต์ตัว4อย่างรู้งี้ก็ขึ้นตัว4ตั้งแต่แรกแล้วตัวเธออะไรครับเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงจะไปฟีดแบคทางฝั่งของนิติอย่างรวดเร็วนะครับว่าเฮ้ยกรุณาดูแลลูกบ้านนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรากลับมากันต่อขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยบ่นให้ฟังไป2เรื่องนะฟิวบ้าดีเจเนี่ยมาปรึกษาทุกอย่างกับคนฟังเลยนะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่เป็นที่ปรึกษาให้กับดีเจตาดำๆคนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมากับ1ผลงานเพลงจากพี่ก๊อปไมค์ครับผมที่ปรึกษานะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีครับผมเพิร์ลครับ
4: พี่ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
1: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อก Blue Response TG
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

ขอมาจัดให้นะครับผมผลงานเพลงจากพี่ๆก๊อปไมค์นะครับกับที่ปรึกษาครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับกลับมากับ EFM Morning Mood นะครับยังขอเพลงได้อยู่นะคุณผู้ฟังท้ายชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับผมแต่เพลงต่อไปนี้ครับขออนุญาตเปิดเพลงนี้ก่อนละกันเป็นเพลงนึงที่พิมชอบไวบ์ของเพลงนี้มากเลยอ่ะผลงานเพลงจากพี่แหลมสมพลครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเลยครับเพลงนี้มีชื่อว่าคัสตาร์ดคือมันมีความน่ารักมีความเปรียบเปยอุปมาอุปไมยกับความรักเป็นเหมือนกับสายการบินอะไรเงี้ยซึ่งแบบน่ารักกับคุณผู้ฟังลองไปฟังดูแล้วกันครับเพลงนี้

พลงใหม่วันนี้จิตจำใสนะจ๊ะคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่จาก Black Heart ครับผมกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับคุณผู้ฟังชอบมากเลยอ่ะเพลงนี้เอาจริงๆนะ Black Heart นี่เขาอยู่คู่ EFM Playlist of the Week ของเรากันอยู่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ฟังว่าเพลงนี้จาก Black Heart เนี่ยจะติดชาร์ตกับเราเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับผมวันนี้เล่าเรื่องให้ฟังไปหลายเรื่องเลยขอบคุณที่ฟังกันแล้วก็อยู่เป็นที่ปรึกษาให้กันนะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากจริงๆครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับผมขอเพลงถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขียนว่าดีเจพิมสุดหล่อจะจัดให้ไหมการขอเพลงแบบนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมจัดให้แน่นอนนะครับผมบ้ายออยู่แล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้ทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้จากไลคันครับผมกับถ้าเกิดครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวจบจากเพลงนี้จะไปฟังเพลงจากพี่ส้มมารีกันต่อหรือฉันคิดไปเองหลังจากนั้นครับแชร์ข่าวเช้าวันนี้ฟูลทีมนะครับผมชาวพุทธตุ่มนะจ๊ะวันนี้น่าจะมีฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ฝนน่าจะตกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกมาจากบ้านอย่าลืมพกร่มกันด้วยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่พกจะเปียกแต่ถ้าเกิดที่คลองลำเจียกไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรแต่นี่คือถ้าเกิดจากไลแคนครับผม

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเดลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเดลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ด้านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นัดแถลงข่าวประเด็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยังคงอยู่ที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขณะที่เวลา 9:30 นาทีนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่พรรคประชาธิปัตย์10:30 นาทีพลตำรวจเอกพัชชัยปิตนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้สัมภาษณ์ในประเด็นความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์13:30 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับขอเตือนภัย13:30 นาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นประธานประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าด้วยสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้ขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนอาทิเมืองคูฟเบลโกรอดและลอสตอฟออนดอนซึ่งเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกได้ที่หมายเลข +7 495 109 1199และหมายเลขฉุกเฉิน +7 985 853 8456
5: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: โปกาสังโปกาสังแต่ว่าโปกาสังโปกาสังสวัสดีครับโปกาสัง
3: สวัสดีโปกาสังครับ
2: เฮ้ยพี่ชาวเดินเข้ามาเหมือนมัสคอตเหมือนกันนะเนี่ย
4: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้เราเปิดปกสั่งเพลงน่ารักมากเลยนะครับเป็นเพลงมัสคอตของ
5: น
2: ้องเตแล้วก็น้องนิวนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมัสคอตของคู่วายที่งานเยอะมากนะ
5: รับงานเดี่ยวนะจ๊ะ
2: รับงานเดี่ยวนะเดี๋ยว
6: เขาเคยมาอ้ําๆนะ
2: เหรอ
6: ปกสั่งห้างแตกอยู่นะ
2: เขาดังมาก
6: เต้นแล้วเขามากับน้องเขาด้วยอ่ะเขามีสำรวยอีกหนึ่งที่มาวันนั้นหน้าแบบน่ารักมาก
2: คือในเด็กของสังกัด GMMTV อ่ะทุกคนก็จะมีมาสคอตประจำคู่ของตัวเองเนาะอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะมีทั้งตัวมาสคอตแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับโพกสังนะครับ
5: ดู engagement
2: เป็นแบบ top 10 มาสคอต
6: แก engagement
2: 380ล้าน
6: เป็นตอนนี้นะโพกสังน่าจะเป็นมาสคอตที่แบบว่าที่คนต้องการไปทุกอีเวนต์นะใช้คำว่ามาสคอตไม่ได้แล้วเขาไม่ชีวิตสำหรับฉัน
4: เฮ้ยของเรานั่นมีสักตัวนะ
5: เป็นน้อง
2: เป็นน้อง
5: เรามีน้องอีไงครับ
4: น้องอี
2: อีอะไรอ่ะ
5: เสื้ออ
2: ๋ออยู่
4: น้องอีเสื
2: ้อแต่ว่าคนที่อยู่ในมาสคอตอ่ะเขาก็ต้องแบบเป็นความลับด้วยนะห้ามเปิดเผยตัวอะไรเงี้ย
4: ครับผม
2: เพราะว่าเวลาไปออกอีเวนต์น่ะคือมันจะต้องเป็นพี่คนนี้น้ำเสียงแบบเนี้ย
6: ปกติสังเขาจะมีคาแรคเตอร์เสียงเขาจะพูดได้เขาจะเป็นมาสคอตที่พูดได
7: ้วันนี้นี่ไงมาเจอพี่นี่ครับ
6: เป็นฟิลนี้ถ้าจำไม่ผิด
4: เหมือนเจ้าขุนทองนะ
2: ผมเจอเตล่าสุดเตบอกว่ามาสคอตมีงานเยอะกว่าผมอีกพี่ตอนเนี้ย
4: คุณไปเจอคนเยอะนะ
2: ฮะ
4: คุณไปเจอเตมา
2: ใช่
4: เล่นละคร
2: ไม่ผมเตผมเจอนิวผมเจอนิว
4: ผมเจอตูมมา
6: เจอที่ไหน
4: เจอที่นี่แหละ
2: เฮ้ยคุณ
4: ดีใจมากเลยครับ
2: แล้วไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนี่ย
6: คุณโหยผมมาล่าสุดแล้วผมก็มา
2: ล่าสุดผมเห็นคุณออกทะเลไป
6: ใช่
2: ผมนึกว่าคุณจะไม่กลับเข้าฝั่งซะแล้ว
6: กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะว่าบอกตรงนะตอนแรกว่าจะแบบไปยาวแต่ในใจมันเต้น EFM อยู่ตลอดเวลาม
2: ัน
6: ต้องรีบกลับมาหาเพื่อนๆ
4: พี่ๆตอนแรกผมตกใจเห็นคุณขึ้นเรือสำราญไปไงมันมีข่าวเรือสำราญด้วยไง
6: อ๋อหรอ
2: เรือสำราญล่มเหรอฮะ
4: ไวรัสไง
2: ไวรัส
4: นะครับแต่คนละลำกันค่อยชั่วหน่อย
6: ไม่มีไม่ใช่คนละลำ
2: อันนี้คือของคุณเป็นเรือที่แบบ
4: ใช่ใช
2: ่ไปรูทไหนฮะรูทเอเชีย
6: ของตูมไปรูทซีดีซีอาร์ซี
2: เ
4: อ
2: ตื่นเต้น
4: ไปเซี่ยงไฮ้พุท
2: ธอ๋อเหรอ
4: ไปลงเครื่องบินที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปแบบว่าไป
6: เฮ้ยนะเป็นแฟนคลับหนูกันหรอทำไมถึงมาไล
2: ฟ์ไม่อยากรู้คือแบบ
4: เมื่อวานนี้พี่เจ้าไปเจอพี่ลิงมาไง
6: อ๋อโอเค
4: พี่ลิงเล่าให้ฟังนะสนุกมากนะ
6: ไปรูทเซี่ยงไฮ้ก็คือเราอะลงเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ขึ้นที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ที่ไหนเนี่ยก็ละแล่นไปเลย1คืนบนท้องมหาสมุทรแล้วก็ไปฟุกุโอกะญี่ปุ่นแล้วก็แล่นอีก1คืนมหาสมุทรแล้วก็ไปที่คุมาโดะที่ญี่ปุ่นคุมาโมโตะขอโทษครับชื่อว่าคุมาอ๋อช่างมันชื่อเมืองยากแล้วจากนั้นก็กลับมาที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งอันเนี้ยเป็นทริปที่ตูมแพลนไว้เพื่อเซอร์ไพรส์แม่เป็นทริปสงกรานต์เพราะว่าเราสงกรานต์ทำงานไม่ได้อยู่กับแม่ก็เลยเอาแม่มาสิ้นเดือนนั่นแหละพาแม่ไป
4: มันมีแบบเซจูด้วยนะ
6: มันมีหลายทริปครับมันมีหลายรูทหมายถึงว่าเรืออ
4: ันแบบ
6: อันนี้
4: เซี่ยงไฮ้ไปจีไอเซี่ยงไฮ้ไปญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้ไปเกาหลี
6: เอาเนี้ยเรือเนี้ยมันเป็นเรือของในเครือของทางแบบรอยัลคาริบเบียนมันระดับโววาอยู่แล้ว
4: ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะ
6: ใช่พี่บนเรือมีนี้ด้วยนะพี่ชาวมีแบบ
2: สไลเดอร์เหรอ
6: โหพี่พุทธยิ่งกว่านั้นอีกมีแบบว่าที่มันล่องลมเอ้ยอะไรที่มันเป็นลมตีแล้วลอยบนลม
2: อะไรวะเทมโบลีน
6: เขาเรียกว่าไอฟลาย
2: อ๋ออย่างว่าตัวเราไปอยู่บนนั้นแล้วก็จะลอยๆอย่างเง
6: ี้
2: ย
6: ใช่แล้วแบบลอยพี่แบบลอยสนุกมากแล้วมีแบบว่าโอ้ยมีกิจกรรมหลายอย่างมาก
2: ไอ้อันนี้คือใช่เรือที่เราจะไปจัดกิจกรรม EFM ปลายป
6: ีไม่ฮะไม่ใช่เพราะนี่เป็นเรือล่องต่างประเทศแต่วันนี้เรือของ EFM เนี่ยจะแล่นในน่านน้ำไทยแลนด์เจ้าพระยา
4: พี่สุดยอดแล้วก็จะม
6: ีคอนเฟิร์มเป็นว่างาน
4: มีแอร์ไฟด้วยนะ
6: ฮะ
4: มีแอร์ไฟด้วยนะ
2: โอ้ยมีแอร์ไฟด้วยเหรอ
4: ลำที่เราไปมีแอร์ไฟด้วย
2: เหรอ
4: แต่เป็นแอร์ไฟธรรมชาติ
2: เป็นลม
4: ถามจริงพยายามเกาะหาที่เกาะ
6: เราคอนเฟิร์มกัน3คนเนี่ยงานเขารู้ยังว่ามี
2: เขาล็อกคิวกันแล้วจ้าล
4: ็
2: อกคิวยังมาตูม
4: ถูก
2: เปิด Google Calendar สิคุณลงคิวยัง
6: ผมล็อกคุณล็อกหรอ
2: ล็อกแล้วจ้า
6: วันนี้เท่าไหร่ล็อกมาเลยนี่เดี๋ยวผมล็อกอยู่แล้ว
4: คุณไปล็อกกัน
6: ผมล็อกอยู่แล้วผมล็อก
4: แต่งานนะอ้ํา

0: AOT สนามบินนะครับประกาศปรับขึ้นค่าบริการสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับ 1,120 บาทจากเดิมคุณเคยรู้ไหมว่าจากเดิมคุณจ่ายเท่าไหร่
1: 750
0: 730
2: ภาษีสนามบินอ่ะเราจำได้ว่ามันไม่ถึงพัน
0: ไม่ถึงไม่ถึง
2: ถ้าตอนนั้นนะเพราะว่าเราตูมอาจจะรู้ตอนที่เวลาเราขอตั๋วโควต้าบินของแบบสายการบินที่เขาแบบว่าเป็นบาร์เทอร์กับเราอ่ะเขาจะให้เราเสียแค่ภาษีสนามบินอันนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ตอน
1: นี้เวลาเราเสียภาษีสนามบินนี่คือเขาคิดไปแบบพร้อมค่าตั๋วเลยป่ะ
0: อ่ะก็จะอยู่ใน
2: ไม่คิด
1: ค
2: ู
1: ดอ๋ออยู่ในค่าตั๋ว
2: คือหลายคนเข้าใจว่าโอ๊ยกูซื้อตั๋วมาแล้วกูต้องไปจ่ายพันกว่าบาทเพิ่มที่สนามบินหรอไม่ใช่มันจะเป็นราคาค่าตั๋วที่มันเพิ่มขึ้น
0: บวกเพิ่มมาอยู่แล้ว
2: ถูกต้องคร
0: ับ ใช่จากเดิมคือ730นะครับก็จะปรับขึ้นเป็น 1,120 บาทนะครับมีผลอย่างเป็นทางการคือ20มิถุนายนนะจ๊ะคุณบินสิ้นเดือนคุณยังไม่โดนนะ
1: ขึ้นที่500บาทเลย
2: อะไรนะ
0: ขึ้น390
2: คุณบินสิ้นเดือนคุณยังไม่โดนอะไรผมบินทุกเดือน
0: บินทุกเดือนแล้วก็เนี่ยตั้งแต่เดือนหน้าไปคุณคือคุณโดนเก็บเพิ่มอีก390บาทเป็นอัตราใหม
2: ่หลัง20หรอเดือนหน้างั้นต้องบินก่อนจะได้ไปเก็บอีกเดือนบินรถมากพี่พูด
0: บินเยอะๆเลย
1: ใช
0: ่ไอพีมันรออยู่
1: ประหยัด300กว่าบาท
2: พีหมอ
0: ไอพีมันรออยู
2: ่เฮ้ยไม่ได้พีมันไม่มีใครทำได้เท่ามาตูม
0: แล้ว FC มันเยอะด้วยนะ
2: ตอนนี้
0: แฉเออ
2: ก็เนี่ยหลังๆมาจัดแล้วคนทักว่าวันนี้พีมลาเหรอคะเออจริงๆพีมเขามาแทน
1: ใช
0: ่เซเลบบาสนี่คือเขาแบบ number 1พีมเลยอ่ะเห็นมั้ย
2: บาผู้ชายเซเลบบาสบาผู้ชายเฉย
0: ๆเอาพีมมานะครับ ปรับขึ้น390บาทนะ6สนามบินนะครับมีการบังคับใช้แน่นอนว่าสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงนะครับภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมนี้จะถูกรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เที่ยวบินในประเทศเนี่ยยังคงจัดเก็บในอัตราเดิมปกติก็คือ130บาทต่อคนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: หลายคนถามฮะ
0: ว่า
1: ทำไมต้องขึ้นราคาพี่พูดนะ
0: เฮ้ย
1: ครับผม
0: อ้าวคุณปวีณาจริยทิติพงษ์เนี่ยก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นะครับหรือว่าท่าอากาศยานไทยเนี่ยก็บอกว่าจากกรณีที่ค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องปรับสูงขึ้นเนี่ยนะครับหลังเกิดความกังวลว่าอาจจะทำให้ราคาตั๋วบินแพงขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ท่านออกมายอมรับว่าการปรับขึ้นนะฮะค่าเขาเรียกว่าค่าภาษีเนี่ยนะฮะส่งผลต่อต้นทุนราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายของการเดินทางแต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกที่จะเดินทางหรือว่าเลือกจุดหมายปลายทางจะไปเที่ยวจะไปทำงานจะไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ AOT เนี่ยระบุว่าก่อนตัดสินใจปรับขึ้นค่าบริการได้มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านแล้วรวมถึงอ้างอิงมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็จะพิจารณาต้นทุนตามข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วย
1: ทางด้านนางสาวปวีณานะครับยืนยันว่า AOT นะครับไม่มีความกังวลต่อผลกระทบด้านการเดินทางนะครับพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งพัฒนาท่าอากาศยานนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าค่าบริการที่จ่ายไปมีความคุ้มค่านั่นเองขณะเดียวกัน AOT มองว่าปัจจัยที่กระทบราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันมากกว่าคือราคาน้ำมันโดยบริษัทเนี่ยได้ติดตามแล้วก็เตรียมแผนรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและความผันผวนด้านพลังงานไปแล้วนะครับ
0: แต่ว่าหลายคนก็พุ่งประเด็นไปว่าคือตอนนี้ King Power เขาไม่ได้อยู่ในดิวตี้ฟรีไม่ได้อยู่ในสนามบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: เพราะว่าเขาเหมือนแบบยกสัญญา
0: บ้
2: าง
0: สั
2: ญญาสัมปทานคือเขาย้ำว่ารายได้จากการปรับขึ้นราคาเนี่ยจะถูกนำไปใช้พัฒนาอากาศยานและก็ปรับปรุงการให้บริการใช่ไหมไม่ได้นำไปชดเชยรายได้จากกรณี King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีแต่อย่างใดเพราะหลายๆคน
0: อ
2: ่ะบอกว่าอ๋อเขามีปัญหาตรงนี้กันอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งสรุปภาพรวมแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังก็คือ AOT เนี่ยยืนยันการขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกต่างประเทศเป็นการปรับตามต้นทุนแล้วก็ตามมาตรฐานสากลครับแม้จะทำให้เราโกรธไม่ใช่แม้จะทำให้ราคาตั๋วสูงขึ้นบางส่วนแต่เชื่อว่าไม่กระทบการเดินทางของประชาชนโดยรายได้เนี่ยจะทำเรียกว่าถูกนำไปพัฒนาสนามบินและก็คุณภาพการบริการในระยะยาวจาก
1: อันนี้คือคุณภาพการบริการนี่หมายถึงอะไรบ้างน้องมะตูม
0: ทั้งหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: พี่ชาวขอสองเรื่องนะเพิ่งกลับมาจากเซ
2: ี่ยงไฮ้ชอบมากคือฉันบอกเลยว่า
0: ผมไม่ได้บินนานมากแล้ว
2: ฉันเลยบอกเลยว่า
0: ตั้งแต่มีลูกอ่ะ
2: ข่าวเนี้ยมาในจังหวะที่ตูมชาวเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ไม่ถึงอาทิตย
0: ์
2: เพราะฉะนั้นเราจะเอาแบบอัปเดตเลยว่าถ้าเกิดเราจะต้องไหนต้องเสียภาษีเพิ่ม
1: ครับ
2: ขออนุญาต requestสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงในสุวรรณภูมิและดอนเมืองไหม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มันเป็นยังไงที่คุณเจอเอาใครก่อนดี
2: คุณดอนเมืองใช่ไหมเอ้ยคุณผมสุวรรณภูมิ
1: พี่สุวรรณภูม
2: ิได้
1: พี่ขอสองเรื่องไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่ากับการบริการของ AOT นั่นคือ
2: ว่าไงไหม
1: กระเป๋าคือได้ช้ามาประมาณ2ชั่วโมงฮะ
0: จริงเหรอ
1: พี่ชาวลงเครื่อง3ทุ่มได้กระเป๋าเกือบ5ทุ่ม
2: เฮ้ยบ้าเกินไปบ้า แต่ตรงว่ามันน่าจะเป็นนิสัยการบินบ้านเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกี่ยวกับ LT จึงมาถามแบบนี้ไงว่ามันเกี่ยวกับบริการของอะไรบ้าง

0: สองชั่วโมงนานเกิน
1: กระ
0: เป๋าว่า
2: วันนั้นมา
3: จริงๆสองชั่วโมงเราถึงบ้านแล้วนะออกจากสนามบ
0: ิน ปกติก็คือแบบกว่าจะเดินจากจากออกจากเครื่องบินกว่าจะผ่านตรวจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกระเป๋าก็รอประมาณ10ไม่เกิน15นาทีก็ควรจะมา
1: แล้ววันนั้นพี่ชาวลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสเตชันที่ต้องนั่งรถไฟเนี่ยที่มันเป็นแบบว่ารถไฟต่อมาที่
0: เกตใหม
1: ่เ
0: หรอที่ไปลงเกตใหม่ใช่ไหม
1: เกตแรกใช่แล้วก็ลงไกลมากแล้วก็ลงมาเกตแรกปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยรอกระเป๋ามากว่าจะมาเนี่ยก็คือประมาณเกือบชั่วโมงและล็อตแรกนะฮะล็อตแรกมาเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วก็ล็อตต่อมาเนี่ยก็คือรออีกประมาณชั่วโมง45นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันเลทมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนบ่นเรื่องนี้มากแล้วก็สองคือกระเป๋าที่แบบซื้อมาใหม่แล้วกลายเป็นกระเป๋าเก่าทันทีเลย
0: ทำไมอ่ะกระเป๋าเดินทางเหรอ
1: กระเป๋าเดินทาง
0: เ
1: พราะว่ามันเยินมากฮะ
0: เหรอ
1: ในการที่จะขนส่งเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นแบบมีความรุนแรง มีความรุนแรงทำให้กระเป๋าเนี่ยเกิดการเสียหาย
0: โอ้ยสงสารน้อง
1: เออ
3: ใช่แต่ว่าตรงว่าแต่ว่าปัญหาของพี่ชาวอ่ะน่าจะขึ้นอยู่กับสายการบินบางสายการบินเขาก็อันนี้
1: เรื่อง
3: เออแต่ถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องของสนามบินถ้าเกิดในมุมมาตูนนะครับอันดับแรกที่อยากให้ปรับปรุงอย่างหนักเลยนะครับเรื่องความสะอาดครับตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิสกปรกมากครับในมุมของผมถ้าเทียบเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมใช้บริการกับวันนี้คือเราคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะมาจำนวนมากจนการดูแลความสะอาดอ่ะอาจจะไม่ทันบวกกับนักท่องเที่ยวก็มีหลายประเภทเราไม่ได้โทษนะว่าพนักงานของเราไม่ดีมันอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวแหละที่มันทำให้มันสกปรกแต่ตุ้มเห็นประเทศอื่นที่เขานักท่องเที่ยวก็แน่นมากเหมือนกัน
1: อ
3: ่ะแต่เรื่องการดูแลความสะอาดในสนามบินเขาว่าโหดมาก
0: ห้องน้ำเหรอ
3: เขาทุกที่พี่แม้กระทั่งพื้น
1: เหมือนมันเป็น first impression อ่ะ
3: มันเป็นหน้าตาประเทศไงสำหรับหนูจะเป็นคนวอลลี่เรื่องนี้2เรื่องระบบการจัดการเรื่องคิวแล้วก็ตอมอขาเข้า immigration เนื่องจากว่าพอมันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเนี่ยบุกเข้ามาหรือลงเข้ามาทีเดียวโดยเฉพาะเพราะตุ้มเดินทางช่วงสงกรานต์นะครับอย่าลืมตุ้มแลนดิ้งประเทศไทย13เมษายนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตุ้มจะรู้เลยว่าคนแห่เข้ามาตอนไฟที่ตุ้มลงมันเป็นไฟเที่ยงอ่ะพี่โหพี่ชาวคือ
1: ไม่ทั้งที่แยกเป็นแบบชาวต่างชาติกับคนไทยนะ
3: ตอของไทยเราอ่ะโชคดีที่เราไวเพราะเราเป็นคนไทยเราจะเข้าช่องพิเศษแต่เราเห็นว่ามันมีการลัดการแซงต่างชาติข้ามอันนี้ไปกระโดดอันนั้นแซงคนนี้เข้าช่องไทยแล้วพอรู้ว่าช่องไทยตัวเองเข้าไม่ได้ใช่ไหมต่างชาติทำเป็นเนียนอ่ะเข้าช่องไทยม
1: า
3: แล้วพอเราไม่ได้ใช่ไหมมุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นภาพที่ไม่ควรเกิด
1: นะ
3: ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาปี๊ดเอาส่งคุณเข้าห้องเย็นเลยนะมันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าระบบการจัดการบ้านเรามันดูชิลไปนิดนึงสำหรับตูมนะครับอันนี้แค่สำหรับที่ตูมเจอนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรที่ทางสนามบินท่าอากาศยานหรือเอลทีเนี่ยสามารถไปปรับปรุงพัฒนาได้เพื่อประชาชนเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้เลย
1: โอเคแต่ในส่วนของนี่มันเป็นการแบบว่าเข้าโดยอัตโนมัติอันนี้ก็สะดวกรวดเร็วการนำพาสปอร์ตไปแล้วก็ไปแปะไว้ตึ๊ดไว้แล้วก็มีการแบบยืนที่นั่งอ่ะแล้วเป็นแบบผ่านเข้ามาเหมือนเราไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เราแตะเหรียญปุ๊บเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้เลยอันนี้ก็มีความสำคัญมากๆแล้วก็ทำให้การจราจรช่วงหน้าตม.เนี่ยเข้าไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางเรื่องที่ต้องอาจจะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปควบคุมปรับเปลี่ยนกันนิดนึงละกันเพราะว่าหน้าตาของสนามบินก็เป็นสิ่งแรกที่เวลาเราเข้ามาหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะได้เจอแล้วถ้าการจัดการมันโฟลว์มันเร็วเนี่ยมันจะรู้ว่าโอ๊ยเมืองไทยมันสนุกเหลือเกินมันสบายเหลือเกินมันเข้ามาแบบโอเคมาก
0: ๆ
1: อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะด้วยหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้การเดินทางอาจจะเยอะด้วยนะฮะทำให้การจัดการหรือว่าการทราฟฟิกต่างๆมันอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้าง
3: ครับมีคนบอกว่ามาตุ้มที่จ่ายเพิ่มไม่ใช่ภาษีมันคือทาค่าธรรมเนียมสนามบินใช่ครับตุ้มหมายความว่านั่นแหละแต่ตุ้มใช้ศัพท์ผิดก็คือไม่ใช่ภาษีของเราที่ต้องไปจ่ายแต่หมายถึงว่ามันคือค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินคือเหมือนไปใช้บริการสนามบิน
0: อ
3: ะจากปกติ730ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,120 นะฮะแล้วมีคนบอกว่าพี่ชาวครับพนักงานโหลดกระเป๋าจริงๆอะมันเป็นเอาท์ซอร์สหรือไม่ใช่พนักงานประจำของ AOT เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมยากแหละแต่ที่เหลือคือการวินไทยแล้วก็ของลูฟทันซ่
1: า
3: คอร์ปอเรชั่นที่เขาดูแลเรื่องของระบบการขนส่งกระเป๋าในสนามบิน
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าเป็นสองสายการบินที่น้องมาตูมพูดก็อยากให้ดูแลกระเป๋าของแบบว่านักท่องเที่ยวด้วย
3: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ถ้าเกิดพี่ๆ AOT ได้ยินนะครับอันนี้มาตูมไม่ได้โจมตีทั้งหมดนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่บางทีเซอร์วิสและพนักงาน AOT บางท่านก็อาจจะใช้คำพูดหรือน้ำเสียงไม่ค่อยเหมาะสมโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งตูมองว่ามันต้องใจเย็นนะ บางอย่างเขามาถามเขามาต้องการข้อมูลอะไรเงี้ยเราอ่ะไม่ได้เก่งอังกฤษปลอมากนะเวลาเราไปต่างชาติอ่ะ หรือว่าบางประเทศอ่ะเขาเป็นชาตินิยมอ่ะเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะแต่เขาก็พยายามใจเย็นค่อยๆแปลให้เราเหมือนกันถึงตัวนัวว่าอันเนี้ยความน่ารักของคนไทยอ่ะอย่าให้มันเกิดแค่เฉพาะบนถนนหนทางในประเทศไทยแต่ให้มันเกิดตั้งแต่วินาทีที่ต่างชาติเขาแลนดิ้งมาสนามบินเลยดีกว่า
2: อย่างน้อยๆก็ควรจะมีความแบบยิ้มแย้มน้ำเสียงให้ดูน่าฟังอะไรเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่คือเราเข้าใจว่าเข้าใจคือตรงเข้าใจพี่ๆการบริการนะครับมันเหนื่
2: อ
3: ยพี่ชาวมันเหนื่อยจริงๆนะอีเวนต์แบบขอโทษนะครับพนักงานทำความสะอาดในห้องน้ำที่สนามบินก็เหนื่อยเพราะคนมันเยอะมันแบบเช็ดแล้วหยดอีกเช็ดแล้วหยดอีกอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแต่ว่า
1: คนมันเดินเข้าตลอด
3: ใช่แต่ว่าคือคำว่าบริการนะครับแน่นอนแหละเซอร์วิสมายเรื่องใบหน้าเรื่องแบบน้ำเสียงมันสำคัญมากจริงๆในจุดนี้ก็ลองให้พี่ๆลงไปพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ดูนั่นเอง
2: ที่รักที่รักจองตั๋วเลยนะเดี๋ยวเราต้องบินบ้างแล้วแหละเราไม่ได้บินนานมากแล้วดูสิไม่รู้ไม่มีเรื่องมาคุยกับเขาเลยว่าที่สนามบินตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะ
1: แต่ลูกคุณอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบินบ้างเลยบ้
2: างใครมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสนามบินเนาะอยากลองแชร์ก็พิมพ์มาได้นะครับ
1: ฮ่องกงไหมเดี๋ยวทีนี้ไปฮ่องกง
2: ไม่ได้ไป
3: ไปแล้วหรอ
1: ผมรู้สึกว่า
3: ทำบุญบ่อยเลยตอนนี้
1: ผมชอบเดินทางแล้ว
3: ดีดี
1: ผมชอบเดินทาง
3: คุณมาชอบเดินทางวันที่ทำเนียมขึ้นคุณเลิศมาก
2: ใครจะไปไหน
3: คุณเป็นคนรวย
2: ใครจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพุทธจะประจำอยู่ที่นี่นะ
1: แต่
2: ห
1: ลอกพฤหัสบดีผมก็อยู่นี่
2: อ๋อโอเคโอเค
1: ผมจะเดินทางเฉพาะวันหยุดศุกร์เสาร์วันเสาร์อาทิตย์จันอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือถ้าไปวันศุกร์พี่ก็จะ
1: คือถ้าถือว่าช่วงนี้ยังอยู่ในหน้าร้อนที่เมืองไทยอ่ะผมว่าผมทนอากาศร้อนที่นี่ไม่ได
2: ้
1: ผมก็จะไปใช้ชีวิตที่นู่นทุกๆสัปดาห
2: ์ครับ
1: ครับผม
2: ไปติดหนาวซะแล้ว
3: ไปเบรกก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่ชาวจะไปไหนต่อในเบรกหน้า
1: เดี๋ยวนอนครับผมนะฮะสักครู่เดียวกลับมากับแชร์
3: ข่าว
1: เช
3: ้
1: าโพสต์สดนะครับวันนี้เวทเทปนะฮะ
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: กลับมายุ่นต่อแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ครับคุณตุ้มนะครับ
8: ครับ
7: นะฮะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อนะครับ
8: ครับ
7: นะ
8: พี
7: ่ไปกันต่อ
8: พี่เชื่อแบบเรื่องการแก้กรรมไหม
7: พี่50-50
8: พี่พูดอ่ะ
9: 50-50เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนมันหน้าค้ำๆหรือดวงไม่ค่อยดีชีวิตไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยถ้าใครมาชวนไปแก้กรรมก็มีโอกาสไปเหมือนกันนะ
8: ส่วนใหญ่อ่ะการแก้มันต้องเริ่มจากการผูกก่อน
9: ผูกอะไร
8: ผูกไปดวงผูกกรรมกันก่อน
9: ผูกกรรม
8: สมมติอ่ะคุณจะแก้กรรมคุณก็ต้องผูกกรรมสิผูกกรรมโดยการอะไรการทักก่อนคุณดวงตกนะเนี่ย
9: จริงเหรออาจารย
8: ์ตอนนี้คือคุณเนี่ยอดีตชาติที่แล้วเนี่ยคุณทำเวรทำกรรมไว้นะฮะ
7: โอ้โหถ้าพูดไปนี
8: ่รู้ไหมว่าคุณทำอะไรไว
9: ้ทำอะไรครับ
8: คุณชอบอมหางแมงปอครับอดีตถ้าคุณชอบหยิบแมงปอมาอมหางมังเน้นหาง
9: ผมจับไม่ทันเลยนะครับ
8: ทรมานสัตว์
7: คือแม่เขาบินเนี่ยเหรอ
8: คุณทำลายอิสรภาพ
7: แมงปอมาแล้วอมหาง
8: ถูกต้องชาติที่แล้วคุณ
7: เขาจะบินแล้วก็ทำไม่ให้เขาบิน
8: ถูกคุณเอาปากไปยู่ตูดแมงปอฮะ
9: โอ้ย
8: ชาตินี้คุณต้องแก้กรรมนะฮะตอนนี้เรามีคอร์สแก้กรรม VIP
7: อีกหนึ่งกรรมที่คุณทำคืออ
8: ะไรฮะ
7: คุณไปชอบไปดึงต้นเข็มดึงดอกเข็มมาปุ๊บแดงๆแล้วคุณก็ดูดน้ำ
8: นี่ไง
9: เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
8: คุณใช้ปากทำกรรมไว้ตอนนี้เราขอแก้กรรมคุณนะครับขอยื่นแพ็กเกจนะครับโดยการอมนกเขาสำเร็จความใคร่ใส่หน้าผมครับนี่ไม่ใช่เรื่องทันเรื่องนะฮะท่านผู้ฟังแต่นี่คือข่าวในวันนี้ครับช็อกแฉยับผู้วิเศษทำนายอดีตชาติลวงแก้กรรม VIP บังคับอมนกเขาและสำเร็จความใคร่ใส่หน้าครับ
9: คือคนนี้หรอ
7: ครับ
9: คือภาพที่อยู่ในข่าวนี้เลยใช่ไหม
7: เขาว่านะ
8: แรง
7: มาก
9: และเคยไปปะ
8: และประเด็นคือดาราช็อก
9: เฮ้ยดาราอะไร
8: มีเสน่ห์ดาราช็อกก็คือพี่หนุ่มพี่หนุ่มคงกระพันเขาอึ้งกับข่าวนี้เพราะว่าเขาทำรายการแนวนี
9: ้ไม่คือพี่หนุ่มอ่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าย้อนกลับไปหลายปีแล้วนะตอนช่วงที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรอ่ะไม่สบายใช่ป่ะที่เป็นตุ่มน้ำพองอะไรเง
7: ี้
9: ยพี่หนุ่มก็พาไปหาอาจารย์คนนี
7: ้
9: นะแล้วอาจารย์คนนี้เขาก็แนะนำให้แบบไปไหว้พระตามที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแบบ 8-9 วัดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเหมือนที่มะตูมจะเล่า
8: ได้ก็คือเขา
7: จริงๆเรื่องนี้เนี่ยพี่เนี่ยรู้อินไซต์กว่านี
8: ้เดี๋ยวเราให้พี่ชาวพูดเพราะพี่ชาวอินไซต์
9: จริงป่ะ
8: แต่ตอนนี้เราขออนุญาตเล่าเนื้อก่อน
7: ได้
9: โอเค
8: คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยท่านผู้ฟังตั้งใจฟังนะคือนายบีนามสมมติเป็นนักธุรกิจหนุ่มครับเขาป่วยเป็นโรคปวดหัวรุนแรงที่เรียกว่าคลัสเตอร์เป็นโรคปวดหัวเขาเรียกว่าปวดหัวฆ่าตัวตายที่แบบปวดไม่ไหวจนต้องฆ่าตัวตายมันมีนะโรคนี
7: ้
8: ซึ่งมันเจ็บปวดทรมานมันไม่ใช่เหมือนกับไมเกรนนะพี่มันปวดแบบทั้งหัวไปเลยอันนี้ที่ตุ้มได้ยินเขามานะครับซึ่งมันจะเจ็บปวดทรมานแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันไม่สามารถหายขาด
7: ม
8: ันเป็นโรคของประสาทแล้วข้างในซึ่งมันต้องประคองอาการเท่านั้นไปตลอดชีวิตซึ่งวันที่2พฤษภาคม69ครับครอบครัวของเขาเนี่ยเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือซึ่งคุณแม่ซึ่งติดตามอาจารย์หรือผู้วิเศษที่เขาบอกว่าเป็นผู้วิเศษท่านนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอป่าซางเขาจึงขอร้องให้ลูกชายเนี่ยปวดหัวใช่ไหมลูกแวะไปหาหน่อย
7: เพราะแม่จะไปเที่ยว
8: เ
7: ชียงใหม่เชียงใหม
8: ่ถูกเพราะเชื่อเรื่องความแม่นยำในการระลึกชาติและการแก้กรรมของอาจารย์ท่านนี้
7: อาจารย์อยู่ลำพูน
8: ถูก
7: ครับ
8: ซึ่งเมื่อไปถึงตอนบ่ายสองพี่ชาวพี่พุทธคนมารอคิวเต็มสำนักนะคนมารอคิวเยอะมากผู้เสียหายนี่ที่ปวดหัวเนี่ยต้องรอนานถึง4ชั่วโมงครับจนเกือบ6โมงเย็นถึงจะได้คิวเข้าไปทำโดยอาจารย์เขาทักว่าไอ้หนูกรรมหนักและจะให้สิทธิ์ทำพิธี VIP แบบตัวต่อตัวนะแม่รอข้างนอกไอ้หนูต้องเข้า
7: คนเดียวอาจารย์ทักว่าอะไรกรรมหนัก
8: ครับ
7: ก็สะกดด้วยกอไก
8: ่กรรมหนักกรรมหนักกอไก่ลอมอมาร์ก
7: ขอบคุณอาจารย์
8: อาจารย์ปิดก่อนนะครับ
7: โทษครับอาจารย์อ
9: าจารย์ใจเย็น
7: หูหนูไม่ค่อยดีค่ะ
9: อาจารย์ขอปิดห้องก่อน
8: แม่มาสงสัยเรื่องการออกเสียงอาจารย
9: ์แม่ลองนอกแม่ลองนอกก่อนนะ
7: ได้
9: หนูขอแก้กรรมก่อน
7: เอ็งกรรมหนักนะ
9: ปวดหัวไม่ไหวแล้วหัวจะระเบิดอยากฆ่าตัวตาย
7: ปิดกรรมหนักนะ
8: ปิดประตูล็อก
7: โอเค
8: ปิดประตูล็อกเมื่อเข้าไปในห้องฮะอาจารย์ให้ไอ้หนูสวดอิติปิโสรอเลย
7: สบายค่ะ
8: สวดอิติปิ
9: โสปะกะวาอะระหัง
8: ท่องไปนะท่องไป
9: ก็มาอาจารย
8: ์อะไรตรวจเช็คร่างกาย
9: อ๋ออ
8: าจารย์ต้อง
7: ตรวจกรรมเหรอเช็คกรรม
8: ต้องเช็คกรรมก่อนต้องตรวจเช็คร่างกายอ่ะไหนขอดึงแขนเสื้อขึ้นหน่อยนี่เขาอย่างนี้เออดึงแขนเสื้อขึ้นนะดึงแขนเสื้อขึ้นปุ๊บไม่ได้ขอดูต้นขาหน่อยต้นขา
9: ต้นขาเหรออาจารย
8: ์เอาปวดหัวป่ะเนี่ย
9: ปวดหัว
8: ดูต้นขาหน่อย
9: เกี่ยวอะไรกับขา
7: เดี๋ยวไม่หาย
8: มันไหลเลือดลมมันโผล่ไป
7: เ
8: ล
7: ยเดี๋ยวไม่หายทำตามอาจารย
8: ์เออนี่ไอ้นี่คนในตำหนัก
7: เลยเ
8: ปิดใช่ไหมผม
7: เลยนี่ศิษย์อาจารย์
8: ศิษย์อาจารย์แล้ว
7: ไอ้หนูเดี๋ยวไม่หายดึงเสื้อขึ้น
8: ไอ้หนูไม่ต้องรอช้าถอดกางเกงและกางเกงข้างในออกให้หมด
9: ฮะ
8: ถอดเกงใน
9: เอาจริงเหรออาจารย
8: ์ไม่ต้องอายมันเป็นวิธีรักษาแบบพราหมณ์ฮินดูอาจารย์ต้องเช็คว่ามันแข็งตัวไหม
7: อุ้ย
8: ถ้าแข็งตัวมีโอกาสรักษาหาย
9: เดี๋ยวเช็คอะไรแข็งตัว
8: ก็เช็คอะเช็คว่ามันแข็งตัวไหมถ้ามันแข็งตัวเนี่ยชัวอาจารย์แก้ได
7: ้เชื่ออาจารย์เถอะเพราะว่าศาสตร์ฮินดูมันเกี่ยวกับศิวลึง
8: นี่เห็นไหม
7: ศิวลึงศิวลึง
8: ใช่
7: นับถือเทพศิวลึงไง
8: เ
7: ชื่ออาจารย์ไปเองจะได้หายปวดหัวอยู่มั้ยเหรอครับเชื่ออาจารย์
8: สุดท้ายเขาต้องยอมถอดนะฮะ
7: ถอดนะ
8: เพราะอยู่ในห้องนะฮะ
7: ครับ
8: พอยอมถอดจากนั้นเนี่ยอีหนูถอดแล้วใช่ไหม
9: ครับ
8: ไปยืนมุมห้องเออหันหลังไปที่รูปภาพของอาจารย์ที่ถ่ายคู่กับพระสงฆ์นี่นะลูก
9: ครับอันนี้นะฮะ
8: เออมองรูปอาจารย์ไว้ลูก
9: วิบโตมากับวิบครับ
8: อันนั้นไม่ใช่รูปอาจารย์เป็นลูกค้า
7: ลูกค้าลูก
8: ลูกเอาไปรูปดีลูกถูกเล่นดีๆลูก
7: ดู
8: ไปรูปดีลูก
7: ลูกจอเนี
8: ่ยลูกจอที่อ่ะนี่คือรูปอาจารย์นะที่ถ่ายกับพระนะ
9: ครับ
8: ทำให้แข็งตัวให้ได้ลูก
7: ด
8: ูรูปอาจารย
7: ์ดูรูปอาจารย์นะ
8: แล้วทำให้แข็งตัวล
9: ู
8: ก
9: คนไหนวะเนี่ยรูปอาจารย์เยอะมากเลย
8: อาจารย
9: ์ประมาณนี้ได้ไหม
8: ทำให้ตัวเองแข็งตัวให้ได้ประมาณ 80%
7: 80% อ
8: ่ะ 80-90%
9: อุ๊ยอันนี้ร้อยแล้วเดี๋ยวขอลด
8: อันนี้ลดไปนิดนึง
9: ลดลงนิดนึง
8: หนูลดได้แล้วหนูค่อยเดินกลับมานี่ตุ้มอ่านตามเนื้อข่าวจริงๆนะไม่ได้แกล้งนะนี่คือเรื่องจริงนะ
7: นี่คือเรื่องจริงตามข่าวเลย
8: ใช่อ่ะพอหนูเดินกลับมาปุ๊บรู้มั้ยอาจารย์สั่งว่าอะไร
9: อาจารย์สั่งว่า
8: หนูอีหนูเสร็จใส่
9: จริงเหรอ
8: สำเร็จความไข้ใส่หน้าอาจารย์เลยลูกจริงๆครับนี่เนื้อข่าวนะครับ
7: ใส่ดู
8: นี่เนื้อข่าวนะครับ
7: ใส่หน้าเลย
8: รอบแรกที่ผู้เสียหายได้ยินถ้าพี่ได้ยินพี่รู้สึกไงช็อกดิ
9: ช็อกดิ
8: ตกใจดิว่าเฮ้ย
7: เฮ้ยอาจารย์เอาอะไรมาเนี่ย
8: อยู่ๆให้มาแบบสำเร็จความไข้ใส่หน้าซึ่งใจในนั้นตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่าเขาคิดว่าอะไรฮะ
9: คิดว่า
8: เขาคิดว่าเขาคิดคุณคิดว่าไงฮะ
9: คือตอนนั้นน่ะก็คือเดินกลับมาอาจารย์คิดว่าอาจารย์สั่งให้ผู้เสียหายสำเร็จความไข้ใส่หน้าของผมใช่ไหมรอบที่หนึ่งเนี่ยผู้เสียหายช็อกคิดว่าอยากจะถีบหน้าอาจารย์แล้วก็วิ่งหนีแต่ทำไม่ได้นะเพราะว่าแม่เพิ่งผ่าตัดแล้วก็รออยู่ข้างนอกแล้วก็ลูกศิษย์ด้านนอกของอาจารย์โอ้โหเยอะมากจึงจำต้องแบบทำให้มันจบๆไปอ
8: ่
9: ะ
8: เฮ้ย
7: นี่คือรอบแรก
9: อันนี้คือรอบแรกนะครับ
7: สำเร็จไปแล้วนะ
9: สำเร็จไปแล้ว
8: ต่อมารอบที่สองอีหนูมันยังไม่หายขาด
7: อ
8: ีหนูต้องให้อาจารย์เนี่ยเป็นฝ่ายใช้ปากทำให้มังกรของหนูมัน
9: โอ้ my god
7: มังกรเหรออ
8: าจารย์ขอนกเขาลูกขอนกเขา
7: ผมนกเขาเลย
8: ไอ้เลิฟเบิร์ดดี้ซึ่งโดยมีการสวมบทบาทยังไงรู้ไหมฮะเหมือนพระเอกนางเอกในหนัง AV อาจารย์ใช้ถ้อยคำหยาบคายเพื่อบิ้วตัวรมตัวเองผมต้องทำให้ตัวอย่างไหมไม่ต้องเน
7: า
8: ะ
7: ไม่ต้องหรอก
8: ไม่ต้องดีกว่า
9: จะคุยทำซึ่งผู้เสียหายในบีนามสมมุติเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออกอุบายนะบอกว่าอาจารย์ครับมันไม่แข็งแล้วอะครับผมขอเอามือถือขึ้นมาเปิดคลิปดูเพื่อกระตุ้นฟิลกระตุ้นอารมณ์ได้ไหม
8: อาจารย์บอกว่าได้ดีเนาะนี่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้มีรหัสพอเปิดเสร็จปุ๊บยังไง
9: คือ
8: จังหวะนั้น
9: คือพอได้เอามือถือขึ้นมาเขาก็เลยใช้จังหวะนี้แอบถ่ายคลิปพฤติกรรมของอาจารย์ไว้เป็นหลักฐานนะฮะพิธีนี้เกือบจะมีรอบที่3ด้วยนะ
8: เฮ้ย
9: แปลว่ารอบ2เนี่ยคืออ
8: ึดเนาะ
9: คือเสร็จแล้ว
7: 3รอบทำไมได้อะ
9: เกือบจะมีรอบที่3โดยอาจารย์เนี่ยไล่ให้ไปเรียกแม่นะฮะเข้ามาเพื่อเขียนชื่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วขอกระทำกับผู้เสียหายต
7: ่อ
9: แต่โชคดีที่แม่เนี่ยเปิดประตูเข้ามาพอดี
7: โอ้โห
8: ทางฝั่งพี่หนุ่มคงกระพันดีกว่าพี่ชาวเพราะพี่ชาวเกริ่นไว้ว่าพี่หนุ่มอ่ะเคยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องตรงที่ได้พาพี่เมฆตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไปรักษา
7: อาจารย์ท่านนี้เนี่ยเขาก็มีแบบว่าคนรักษาหรือว่าคนที่ไปแก้กรรมเนี่ยประมาณเป็น10ปีแล้วนะนะฮะอาจารย์เนี่ยอาจจะมีชื่อเสียงทางด้านนี้บางคนก็ได้ผลบ้างบางคนเนี่ยที่ไปเนี่ยเพราะว่าอยากได้ที่พึ่งทางใจเพราะว่าไปหาหมอรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนานาก็ไปให้อาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้ทำการแก้กรรมนะครับบางคนก็ผลดีขึ้นบางคนก็เหมือนเดิมบางคนก็ไม่ได้ผลแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มีมาจากต่างประเทศบ้างบางคนเป็นพยาบาล
9: นี่รอฟังมุมพี่เช่าเลยนะ
7: บางคนเป็นพยาบาลไปเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือไปประมาณ30กว่ารอบแล้วแล้วก็พาเพื่อนๆไปด้วยมาจากต่างประเทศด้วยแล้วเขาบอกว่ามาทำกับอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่หนุ่มคงกระพันเนี่ยเขาก็เคยพาพี่เมฆไปรักษาตอนนั้นอาจารย์ก็เลยโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยได้ดูคลิปของพี่หนุ่มใน YouTube เนี่ยในรายการของพี่หนุ่มก็ทำให้อาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาล่าก็คืออาจารย์เนี่ยก็คือสมัยก่อนอาจารย์ทำด้วยจิตอาสาไม่เรียกร้องเงินพิธีคือให้ไปขอพรพระนะ5วัดที่อยู่คนละจังหวัดบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบทำบุญ9วัดก่อนพอทำบุญ9วัดเสร็จแล้วกลับมาถึงจะได้รายชื
9: ่อ
7: ว่าต้องไปขอขมากรรมใครบ้างบางคนก็ไปไหว้พระ5วัดแล้วกลับมาขอรายชื่อจะเป็นสเต็ปเดียวกันคือต้องไปทำบุญก่อนแล้วก็ส่งรูปรายงานอาจารย์ส่งรูปรายงานเลขาอาจารย์ถ้าสมมติว่าไปส่งไป9วัดเสร็จเขาจะให้กลับมาที่หาอาจารย์อีกแล้วจะได้รายชื่อเพื่อไปขอขมาหลังจากขอขมาเสร็จนั้นจะเป็นการขอขมากรรมแบบเสร็จพิธีเต็มรูปแบบพี่หนุ่มคงกระพันให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างรู้ไหมฮะ
8: ย
7: ัง
8: ไง
7: จะไม่มีการเข้าไปในห้องส่วนตัวถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี
8: ้เอาน
7: ะครับเพราะว่าไม่มีแต่หลังจากนั้นเนี่ยแกมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วแกจะไปทำอย่างไงยังไงเนี่ยพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้เข้าไปมาหาแกมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกคนปฏิบัติหรือเปล่า
8: ก็ต้องดูก่อนว่าคนที่โดนอ่ะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
7: ถูกต้อง
8: นะฮะแต่หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยลูกศิษย์คนสนิทฮะออกมาโต้เลยบอกว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ได้เห็นข่าวแล้วนะแต่ยังไม่อยากออกแถลงหรือให้ข่าวอะไรให้ไปสู้กันในชั้นศาลและมองว่านี่คือการจงใจทำลายชื่อเสียงครับลูกศิษย์อ้างว่าเพราะว่าพิธีนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือพิธีสิวลึง
7: นี่ไง
8: มันเป็นการแก้กรรมแบบ VIP ที่รวดเร็วกว่าปกติสิ่งที่อาจารย์เขาทำให้คุณเนี่ยที่เขาอมให้คุณเนี่ยนะคือการรับเคาะนะไม่ใช่รับแค่น้ำนะรับเคาะแทนผู้ป่วยมันไม่ใช่เรื่องของการราคาคุณมันคิดอย่างนั้นได้ยังไงฮะและยังบอกด้วยนะว่าตอนนี้ผมบอกตรงๆนะผมเองก็เคยแก้กรรมด้วยวิธีนี
9: ้
8: และผมหายป่วยมาแล้ว
7: อันนี้ลูกศิษย์บอกเลยเหรอ
8: yes
7: ว่าเคยแก้แล้ว
9: แก้แล้ว
8: ว
9: ่
8: า
9: แก้กรรมด้วยวิธี
8: ด้วยโดนอาจารย
9: ์คนที่ชื่อ
8: โดนอาจารย์รีดพิษใช้คำนี้ดีกว่า
9: wow.
8: รีดพิษออกไป
7: เขาบอกว่าเป็นพิธีสิวลึง
8: แล้วบอกนะฮะว่าพิธีสิวลึงเนี่ยผมแก้แล้วผมหายมาแล้วและผมบอกนะอาจารย์เขาไม่ได้บังคับคุณนะเขาขออนุญาตก่อนทุกครั้งแม้กระทั่งวินาทีที่เขาจะเอาเข้าปากเขายังขออนุญาตก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถ้าคุณไม่ชอบอ่ะ คุณไม่เซโนปฏิเสธไปตั้งแต่แรกเพราะมันไม่มีการบังคับใดๆคุณอยู่ในห้องเนี่ยคุณยอมถอดยอมปล่อยยอมปล่อยทั้งชุดปล่อยทั้งน้ำปล่อยทุกอย่าง
9: ใครทานข้าวอยู่ขออภัยจริง
8: ฮะอันนี้เป็นเนื้อข่าวจริงๆนะฮะ
9: ครับ
8: ซึ่งคุณพุทธเผยว่าตัวเองเนี่ยคุณพุทธคือ
9: คุณพุทธะอภิวันเขานำเสนอเรื่องนี้ในรายการของเขานะครับพี่พุทธเนี่ยก็บอกว่าเคยถูกอาจารย์คนนี้ฝากคนมาชวนไปถึง2ครั้งแต่ไม่ได้ไปนะพอเห็นข่าวนี้พี่พุทธบอกว่าช็อกมากรับไม่ได้กับข้ออ้างของฝั่งลูกศิษย์พี่พุทธบอกว่าอันนี้ผมบอกเลยนะถ้าลูกศิษย์ตอบมามันคือการราคะอย่างโง่คือคุณโง่เพราะกิเลสบังตาให้ไปถามเรื่องพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยสอนแบบนี้นะครับเอาน้ำการราคะมาละเลงหน้าอาจารย์ของตัวเองบ้าไปแล้วนะฮะแล้วก็พี่พุทธทิ้งท้ายอีกนะครับบอกว่าผมพูดด้วยคำเดียวเลยว่าวิปริต
8: ครับ
9: มันไม่ได้แก้กรรมมันคือการสนองราคะให้กับบางคนนะฮะเรากำลังถูกหลอกใช้หรือไม
8: ่ซึ่งรู้ไหมว่า ี่โน้ตอุดมเคยเอาเรื่องนี้มาพูดเมื่อ2ปีที่แล้ว
9: คือคนเดียวกัน
8: แต่เขาไม่ได้ระบุเข้าใจไหมคือคนเดียวกันนั่นแหละซึ่งเอาจริงๆนะจำได้ไหมว่าเราเคยเห็นข่าวนี้มาแล้วตอนนั้นที่มันมีอะไรนะหมออะไรที่เขาเป็นแอคเคอร์ที่เขาสักทั้งตัวแล้วเอาลิ้นไปแตะเอาไว้ว่าเพศอะ
7: หมอแม่น
8: อะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งอันนั้นน่ะ
9: ข้อมูลแน่น
8: ซึ่งอันนั้นน่ะคนแบบโหทัวลงฉ่ำมากเลยแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่ามีคนออกมาปกป้องเพราะเขามีสิทธิ
7: ์อย่างนี้มะตูมก็เคยรับกรรมของพวกเหล่าบรรดานายแบบหรือว่าเหล่าบรรดาเคยทำวิธี
9: นายแบบ
7: รับกรรม
9: เขากรรมเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยน้อง
7: เคยไหมเคยรับกรรมไหมคุณต้องทำวิธีรับกรรม
9: สะดอกเคราะห์สะดอกกลอน
8: หนูอยากรู้ว่าเราเล่าข่าวจบแล้วพี่ชาวรู้อะไรมา
9: เออผมว่าพี่ชาวเนี่ย
8: พอ
9: พี่ชาวหักมุมมากเลย
8: อะไรเบรกอะไร
9: ไม่ขออินโทรดิวไว้นิดนึงได้ไหมว่ากับ
8: เหลือ5นาทีทำไมอ่ะเล่าไม่ได้
9: ผู้พิเศษที่ทำนายอดีตชาติ
8: อุ้ยพี่กวงเพิ่งมาไปรับกรรมมาป
7: ่
8: ะ
9: จริงป่ะ
8: เออไปไหนมา
9: พี่ชาวเคยเข้าพิธีกรรมศิวลึงอะไรนี้ไหมเน
7: ี่
9: ย
7: ไม่เคยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีผู้เสียหายออกมาอีกนะ
9: หรอ
7: เดี๋ยวจะมีผู้เสียหายค่อยๆทยอยออกมาอีกเพราะว่าเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยไม่ใช่ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าที่ไม่ออกมาเนี่ยเพราะว่าโดนข่มขู่หลายต่อหลายคนเนี่ยข่มขู่แล้วทุกครั้งเนี่ยที่อาจารย์เวลาที่เข้าไปแล้วเดี่ยวตัวเนี่ยเขาจะมีบทบริบทที่เขาจะเป็นนางเอกในเรื่องแล้วก็จะเป็นแบบให้คนที่เข้าไปเนี่ยลูกศิษย์ที่ป่วยเนี่ยหรือคนที่เข้าไปหาเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่อง
9: อ๋อเหรอ
7: นะครับเขาบอกว่าถ้าชอบให้ยิ้มมุมปากให้เลียริมฝีปากให้ยักคิ้วหลิวตาแล้วถ้าสมมติว่าเองเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเองจะมีหายนะเกิดขึ้นกับชีวิตข่มขู่ได้กับแบบนี
8: ้เดี๋ยวเรา
7: แล้วทุกครั้งที่กลับมาหาอาจารย์ถ้าสมมติว่าเองชอบใจให้เองยักคิ้วหาอาจารย์ด้วย
9: ยักคิ้วหลิวตา
7: เลียริมฝีปากถูกต้อง
8: อาจารย์หลวงเจ้มันเลิศว่ะ
7: ถูกต้องแล้วก็จะมีดาล็อกเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี
9: ้
7: แล้วทุกครั้งที่เวลาเขาอาจารย์เขาบอกว่าเวลาที่แบบอันนี้คือมีคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มนะเขาบอกว่าตัวครั้งที่เวลามาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับเซ็กเนี่ยแปลกๆมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าให้มีภาวะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะอาจารย์ท่านเนี้ยเหมือนเคยแก้กรรมซึ่งเมื่อวานเนี้ยหมอปลาได้มาในการแฉหมอปลาเขาบอกว่า
8: คุยเรื่องนี้เหรอ
7: คุยเรื่องนี้หมอปลาเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกการแก้กรรมแบบนี้มันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คนไทยเนี่ยตื่นได้แล้ว
8: เฮ้ย
7: อย่าไปเชื่อเรื่องนี้
9: อันนี้ไม่ใช่แก้กรรมอันนี้แก้กรรม
8: คุณขัดศรัทธาน
7: ี่ไงคุณยังพิธี
8: เอาเป็นว่าเราจะไปเบรกแล้วนะฮะก่อนเข้าเบรกตูมขอฝากไว้สั้นๆฮะถ้าอย่างอาจารย์แก้กรรมแบบนี้เรียกว่าอาจารย์ดีเจมะตูมคือศาสตราจารย์ในประเทศ
7: นี้นะครับผมเพียงแค่ไม่มีคลิปแค่นั้นเองนะฮะ
9: หรืออาจจะมี
7: ถูกต้องเบรกสักครู่ครับ
9: เดี๋ยวกลับมาน
7: ะฮะกับแฉ
9: ข่าวเช้า
7: ข่าวพุท
9: ธตูม
7: สวัสดีครับอาจารย
5: ์แฉข่าวเช้า
8: ศาสตราจารย
6: ์สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ข่าวประตูตูมนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้ครบทีมนะครับผมคุณฝั่งคุณผู้ชมเข้ามาชมกันหน่อยอย่ามาใหม
3: ่แต่ตอนนี้ตูมอยากให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีหลายคนที่หลงเชื่อแล้วก็คิดว่าพิธีกรรมแบบนี้มันสามารถแก้กรรมหรือว่าแก้อะไรได
1: ้ครับผม
3: คือจริงๆอ่ะมันแก้กรรมไม่ได้นอกจากแก้กรรมใครสักคนอย่างที่เราบอกกันแหละและที่สำคัญก็คือคุณก็จะมีความทรงจำที่ไม่ดีอยู่ๆก็จะเจอสุภาพบุรุษที่ใจสตรีท่านหนึ่งผมแบบก็คือมีอายุแล้วอะครับเป็นคุณลุงท่านหนึ่งอะครับเพราะตัวขอโทษนะครับตัวอาจจะดูคำพูดไม่สุภาพกับอาจารย์แต่เขาไม่ใช่อาจารย์ตูมครับคือก็คือเหมือนเป็นคุณลุงท่านหนึ่งกำลังโขกเราอะพี่พูด
1: โขกกระโหลกอย
3: ู่ใช้คำว่าใช้คำว่ามันคือมันไม่ต้องไปประดิษฐ์คำพูดว่าแก้กรรมนะพิธีสิว่าเรื่องหนึ่งสองสามสี่คือเรามองว่าอันเนี้ยมันคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีคนเข้าไปบอกว่าพี่ชาวผมอยากแก้กรรมโดยพิธีสิวลึงครับอาจารย์จะทำอะไรกับผมก็ได้ครับอันนั้นเราไม่ว่านะถือว่าเป็นความเชื่
1: อ
3: แต่อันนี้ตัวเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้ตอนแล้วตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการที่เขาเอาเรื่องนี้ออกมาเล่าอ่ะตูไม่อยากให้ไปโจมตีเขาว่าโอ้โหแล้วทำไมเสร็จไปต้องสองน้ำแล้วจะออกมาเล่
2: า
3: หนึ่งสองสามสี่อยากได้เงินหรอหนึ่งสองสามสี่แกมันเหมือนกับการโดนเรฟเหมือนผู้หญิงถูกข่มขืนเหมือนกันนะตุ้มเลยมองว่าอันเนี้ยเขาสามารถเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เพื่อปกป้องคนเหยื่อรายต่อไปที่จะเจอ
2: มัน
3: อาจจะมีคนบางคนที่เจอแต่ไม่มีพลังเสียงแบบเนี้ยเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี
2: ่ยอมพลีชีพตัวเอง
3: ใช่
2: เพื่อที่จะออกมาแ
1: ชร์มีชื่อเสียงด้วยไงนะคงมีต้องมีคนเข้าไปหาเยอะแน่เลยพี่ชาวว่านะความในความรู้สึกแบบนั้นนะ
3: ใช
1: ่นะครับผมแรกๆขังหลังๆแข็งนะนะครับคุณฟังส่งมานะฮะ
3: ขอขอบคุณอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ด
1: ีแล้ว
3: ก
1: ัน
2: หมดเวลาแล้ว
1: โ
2: อ้อ่ะก่อนยังได้สักหนึ่งนาทีนะขอปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับเป็นข่าวจากร้านตัดผมร้านสระผมอะไรอย่างเงี้ย
1: ร้านเสริมสวย
2: ร้านเสริมสวย
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นะฮะเป็นคำถามยอดฮิตนะครับใครพอกผิวคำถามยอดฮิตจากรายการสุดดังนะครับจากเท
1: ค
2: ฮอร์โมนนะครับเรื่องราวของคุณพันประพรแก่งหลวงเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยออกมาถามว่าใครพอกผิวหลังจากที่ลูกค้าคนนึงเนี่ยดันลืมผิวที่พอกมาไว้บนเตียงสระผม
1: ค
2: ือเตียงมันเป็นสีดำนะฮะแล้วตอนนอนสระเนี่ยก็คือไอผิวที่พอกมาเนี่ยทั้งแขนทั้งขาเนี่ยพอลุกขึ้นไปปุ๊บเป็นลอยตัว
1: อ๋อเป็นลายตัวเลย
2: เป็นลายตัวนะฮะเจ้าของร้านก็เลยโพสต์ตามหาเจ้าของผิวที่ถูกลืมว่าใครพอกผิวมา
1: ครับ
2: กูให้เลยให้มาเช็ดเนี่ยเช็ดให้หน่อย
1: เหมือนเจ้าหน้าที่เอาสเปรย์มาวงนะครับเกิดตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นรูปตัวเลยฮะ
2: เป็นร่างตัวเลย
1: เรียบร้อยโอ้โหนี่กินหลายต่อหลายคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไง
2: เทรนพอกผิว
1: ถูกต้องเวลาหนุ่มๆแบบว่าถามขึ้นรถมาแบบพอกผิวมาหรือเปล่าติดเบาะเอาออกยากนะ
2: มันเป็นรอยมันเป็นรอยแขนรอยขา
1: ไปทาแคร์ดีนี่ก็ต้องสปาเบาะเลยนะครับ
2: หนูน่าจะพอกมาเยอะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็หนูๆน้องๆก็ยังไงกับพอกมันก็มีแบบที่มันไม่ติดเบาะเนาะนะครับยังไงไปรับผิดชอบไปสารภาพกับร้านเขาด้วย
2: uh-huh.
1: นะครับร้านเขาถามว่ามอบตัวซะดี
2: ๆ
1: นะครับผมอ่ะปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี
2: ้
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามีเทนเน็กสามดับแล้วก็คุณก้อนสกันด้วย
2: ครับ
1: วันนี้ก้อนสกันเปลี่ยนมาวันศุกร์เลย
2: ใช่ครับผมเพิ่งกลับมาจาก
1: อังกฤษโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีภาพยนตร์ด้วยนะสักครู่เดี๋ยวกลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้า
1: ต
2: ึ๊ดตึ๊ด
1: เดี๋ยวมาครับผม
4: แชร์ข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Bobacon, Boba Boba Cone, Boba Cone, Boba Boba Cone.

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคลิป AI อ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชกระจายออนไลน์และองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
12: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อว่ากลิ่น

0: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
2: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียงตัดต่อด้วยเทคโนโลยี AI แบบดีเฟกต์เรียนแบบพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่กระจายในสื่อสังคมออนไลน์ประสานเร่งดำเนินการทางกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake โดยการเรียนพระรูปและการเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกไปในทางทุจริตและเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายที่ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งนี้ในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการนั้นมีต้นกำเนิดจากการกระทำนอกประเทศจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีอันหนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจะได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลโดยดำเนินการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็วจึงขอประกาศให้สาธารณชนทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลรูปเสียงคำกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวันราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นเนื่องด้วยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 12:00 จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 โปรดแต่งกายสุภาพชุดไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้าถุงองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซานตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและแตกต่างจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อ6ปีก่อนเพราะไวรัสซานตาจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นอิหร่านกับสหรัฐยิงโจมตีเรือของแต่ละฝ่ายตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปสหรัฐขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนร่างมติของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้อิหร่านหยุดโจมตีและวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซแต่บรรดานักการทูตเชื่อว่าจีนและรัสเซียจะวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งร่างมติดังกล่าวศาลการค้าของสหรัฐมีคำตัดสินคัดค้านมาตรการภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเห็นว่าการเก็บภาษีแบบครอบคลุมทั้งหมดไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายภายใต้กฎหมายการค้าที่ออกในช่วงทศวรรษที่1970พายุรุนแรงในสหรัฐก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดอย่างน้อย3ลูกพัดถล่มหลายเมืองของรัฐมิสซิสซิปปีส่งผลให้บ้านเรือนราว500หลังพังเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
1: กลับมายืนต่อแชร
2: ์
1: นะครับผมแชร์บนตู้ๆนะครับช
2: ั่
1: วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะคุณฟังส่งข้อความมาพูดคุยได้นะครับ EFM Station Facebook YouTube 94FM แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีคุณก้อนสิบกันด้วยนะครับผมว่าวันนี้มีภาพยนตร์มาอะไรมาฝากกันแล้วก็มีบัตรชมภาพยนตร์มาฝากหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะนะครับไปตามกันที่เทนเอ็กซ์สามระดับของเราเช้านี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม
2: มาที่อันดับ3ก่อนนะฮะสำหรับแฮชแท็ก Care Commitment with หลิงออมครับก็เรียกว่ามอบความสดใสให้กับแฟนๆยามเช้านะครับสำหรับคู่ฮอตหลิงออมในงาน Care CommitmentX หลิงออมโดย Mega We Care ที่ Central World นะครับโดยบรรยากาศก็คึกคักไปด้วยพลังรักจากแฟนๆนะฮะมากันอย่างแบบห้างแตกตัวแตกเลยทีเดียวเธอแน่นไปหมดเลยสามารถรับชมภาพบรรยากาศความน่ารักแล้วก็โมเมนต์สุดประทับใจเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Care Commitment with หลิงออมได้เลยนะครับน้องมาในลุคแบบสวยหวานขาวคลีนคนแน่นเนืองมากมากจริงๆนะฮะก็เรียกว่าถือว่าเป็น2คู่ที่ไม่ใช่แค่ในบ้านเราแล้วเน
1: า
2: ะหลิงออมนี่เรากำลังใช้คำว่า rising global star ได้อย่างเต็มปากแล้วจริงๆ
1: ถูกต้อง
2: คู่นี้นะฮะก็พิสูจน์หลายๆอย่างเหมือนกันนะหลายๆปีทั้งน้องหลิงน้องออมก็ยินดีกับวันนี้ของน้องด้วยเวลาเห็นน้องมาเวลาเห็นคนมาซัพพอร์ตแล้วก็ไปกำลังใจน้องในอีเวนต์เยอะๆเราเห็นเราก
1: ็ชื่นใจนะ
2: ชื่นใจไปด้วยศิลปินไทยพี่ดูดิ
1: ห้างแตกแล้ว
2: พี่ชาว
1: โอ้ยทุกชั้นเลยอ่ะ
2: โอ้ย
1: นะครับผมดูนะ
2: อย่าไปเดินขายหมูฝอยจังเลย
1: โอ้ได้แล้วนะครับผมนะฮะผลิตทีละอ้ำๆก็ยังไม่พออยู่แล้วจะไปขายงานหลิงออม
2: ดูดีคนเยอะมากอ่ะ
1: เออผลิตให้ทันก่อนลูกเอ้ยนะครับผมออเดอร์มาก็ผลิตไม่ทันนะนะครับ
2: ปล่อยแค่เดือนละ3กับ3 300กระปุกเท่านั้นนะ
1: โอ้สุดยอดนะครับผมแค่นั้นก็ฟินแล้วนะครับยินดีกับน้องหลิงน้องออมด้วย
2: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะ
1: ฮะพี่ยันเดี๋ยวนี้น่ารักชื่นใจ
2: เขามาแบบเหมือนว่าอะไรนะไม่ขอบคุณแขกเรือในงานเนาะเหมือนเป็นฟิลงานแบบว่าเอองานมงคลต่างเน
1: า
2: ะงานมงคลเช้าขอบคุณแขกที่มาจิบน้ำชากับพวกเราค่ะ
1: นี่นะครับหนึ่งแน่นนะฮะนะครับผมมาที่เดือนในอันดับหนึ่งและอันดับสองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันดับสองเป็นคีย์เวิร์ดPilot YouTubers 2M นั่นเองนะครับแล้วก็อันดับ1เป็น Hashtag 2ล้านวิว YouTuber พร้อมแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับโปรเจกต์ซีรีส์ YouTuber นะครับผมนะที่ล่าสุดนะครับ Pilot ซีรีส์พุ่งถึง2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำแสดงโดยน้องต้นแล้วก็น้องเฟิร์สวันนั่นเองจากค่ายดูมดินะครับผมงานนี้เป็นแฟนร่วมใจกันฉลองความปังตอกย้ำกระแสความแรงที่น่าจับตามองสามารถไปชมผลงานแล้วก็ร่วมยินดีได้ที่ Hashtag 2ล้านวิวยูทูบเบอร์พร้อมกันนะครับผมแล้วก็คีย์เวิร์ด Pilot YouTuber 2M นั่นเองนะครับยินดีกับน้องด้วยนะจ๊ะน้องเติ้ลน้อง First One นะครับนี่และนี่คือเทรนด์3ดาวเราเช้านี้นะครับติดตามได้ทุกช่วงดีเจในช่วงที่2แบบนี้นะครับ
2: ครับผม
1: นะฮะ
2: มาเราไปกันต่อเดี๋ยวพี่พูดเข้าห้องน้ำแป๊บนึงตอนนี้พี่พูดใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: ลงอ๋อหรอพะโล้เดือดหรออ ่
1: าเดี๋ยวมา
2: หรือว่าลงไปซื้อกับดิฟกาแฟ
1: ไม่เป็นกันดิฟกาแฟ
2: หรือว่ายังไง
1: ดิฟกาแฟดิฟกาแฟ
2: หรือว่าใช่ปะ
1: อ
2: ่
1: านี่มาแล้วมาแล้ว
2: หรือหรือไปเจอคุณลี่มา
1: ไม่รู้ว่าไปปล่อยปลาวานในห้องน้ำหรือเปล่า
2: ไปเจอปลาลี่หรออ
1: ่า
2: ไปเจอปลาลี่ปลาลี่ปลาลี่คู่หรออ ้าวแล้วคอสิบการมาทำไรอ่ะ
1: คอสิบการมาวันนี้ไงวันนี้มันสุกไงเมื่อวานนี้เขาไม่ได้มาเพิ่งกลับมาก็เลยมูฟมา
3: เขาไปดูบอลมา
2: ขนาดฉันเลี้ยงที่จะไม่มาเมื่อวานเพื่อไม่เจอเขานี่คือเขามาเจอวันนี้หรอ
1: ใช่ใช่
2: โอ้ไม่หร
3: อโอ้เลยต้องไปรับเขาขึ้นมาน
1: อกจากพวกผม
2: ไม่อยาก
1: นอกจากพวกผมแล้วคุณยังมีก้อนชิบกันด้วยฮะ
2: ผมไม่ถูกหลายคนร่วมงานเดือยยาก
1: ครับผมนะฮะในวงการคุณร่วมงานใครได้บ้างอะ
2: โอ้
1: โหดูดิ
4: คือถ้านึกนานขนาดนี้ไม่มีแล้วแหละ
1: มีนะ
4: คุณต้นหอมสกุลตลาเป็นไงตอนนี้กับคุณความสัมพันธ์
2: ไม่ได้ร่วมงานเขาเป็นพี่เป็นน้องร่วมวงการเฉยๆแต่ว่าไม่อยากร่วมงานกับคนประเภทนี้แล้ว
4: หรออ้าวทำไมอ่ะเขาเป็นคนประเภทไหนตอนนี
2: ้
4: เขามีธุรกิจนะตอนนี
2: ้คือเป็นคนที่ทำธุรกิจอะไรก็ตามเดือดร้อนเพื่อน
4: ทำไมอ่ะ
2: เปิดร้านนวด
4: ล่าสุดคุณต้นหอมเปิดร้านนวดนะ
2: ใช่เปิดร้านนวดมันต้องให้เพื่อนไปอุดหนุนไปนวดใช่ไหม
4: ไปเทสระบบ
2: เป็นเรื่องปกติแต่ให้เพื่อนช่วยโพสหาหมอนวดเนี่ยอันนี้แปลกนะ
4: จริงเหรอ
2: เข้าใจปะ
1: ใช่
2: คือธุรกิจใครธุรกิจกูเหรอล่าสุดนี่กูต้องช่วยหาเทียนและหาน้ำมันในร้าน
1: ไอ้หอมโทรหาพี่ดิเรื่องนี้โทรหาพี่เลย
2: เออ
1: เดี๋ยวช่วยหาได้
2: เขาเอางี้
4: เดี๋ยว
2: เขาเปิดร้านนวดแบบร้านนวดสปาแบบผ่อนคลายแบบรีแลกซิ่ง
4: ไม่
2: ใช่นวดแบบพี่ชาว
4: ไม่พี่ชาวเดี๋ยวนี้เขาพี่ชาวนวดปกติแล้ว
1: จากการสะสมประสบการณ์มา
2: อ้าวเมื่อก่อนเมื่อก่อนนวดแบบไหนหรอ
1: นวดมหัศจรรย
2: ์
1: มีนวดแผนโบราณแผนปัจจุบันของพี่นวดมหัศจรรย์
4: นวดมหัศจรรย์
1: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วหอมโทรหาพี่จัดการให้จะเอากี่คนบอก
4: ของพี่ชาวเนี่ยคือสามารถเลือกหมอนวดฝั่งหญิงให้ได
1: ้
4: ส่วนมะตูมเนี่ยพี่ต้นหอมโทรหามะตูมเนี่ยถูกแล้ว
1: uh-huh.
4: เพราะว่าคุณก็จะได้เลือกหมอนวดฝั่งชายไง
1: ถูกต้อง
4: คือร้านนวดเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งหมอนวดผู้ชายแล้วก็หมอนวดผู้หญิงไว้แบบ observe ลูกค้าม
1: ะตูมนี่ได้ไม่ต้องไปหลังตึกเราละไปร้านหอมเลยก็ได้จบ
2: ๆ ไม่เคย ไปหลังตึก
4: ซอย23หรอ
2: พี่กอบไม่จริงนะไม่มี
4: พี่หมอนวดเขาบอกว่า
1: ห
4: มอต่อมาอีกแล้วหมอต่อมาอีกแล้ววันนี้เองรับเลยนะวันนี้เองรับเลยนะข้าไม่ไหวข้าไม่ไหว
1: แล้วไม่ได้พูดภาษาไทยด้วย
4: เออ
1: พี่ต้องบอก
4: ของหมอต
2: ่อไทยแต่ไม่ใช่ไทยเล็กไทยใหญ
4: ่ของหมอต่อเขาบิ๊กมาร์เทน
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่ว่างๆตอนนี้ไม่เนื้อไม่ตัวไปอุดหนุนต้นหอมได
4: ้ชื่อร้านอะไรอ่ะ
2: วารา
1: วารา
2: วารา
1: วารา
2: วาราวาราวาราวารา
1: อยู่ที่ไหนอยู่ไหน
2: อยู่สุขุมวิท18
1: สุขุมวิทเฮ้ยใกล้ตึกดี
2: เพิ่งเปิดใช่ใกล้ตึกเพิ่งเปิดเลย
1: สุขุมวิท18ก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้น
4: ฝั่งทาง
1: พออโศกมา
4: เพลินจิต
1: ถ้าตรงไปสู่ศูนย์ธุรกิจเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวา
2: เป็นกำลังใจให้
1: ถูกต้อง
2: ให้คุณต้นหอมด้วย
1: นะฮะอ่ะลองดูแล้วกันว่า
4: โอ้ยซอย18นี่ก็แบบชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยด
1: ิ
2: คือจริงๆอ่ะร้านเขาอะโทรเลยไหมล่ะ
1: โทรดิเฮ้ยต้นหอมตื่นหรือ
2: หรอหลังๆเขาตื่นเช้ามาก
4: ไม่ประเด็น
1: เยอะตอนคืน
4: ประเด็นคือแฟนแฉเป็นคนไทยไงแต่ว่าร้านที่ต้นหอมรับคนไทยใช่ไหม
2: ก็เนี่ยเลยอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าอันนี้ไงรับสายแล้วสวัสดีคุณต้นหอมนะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการแฉข่าวเช้าครับ
5: แล้วที่เพิ่งตื่น
2: อยากพี่ชาวมีคำถามเยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อคืนแขกเยอะไหมหอม
5: เมื่อคืนเนี่ยเมื่อยมือไปหมดเลยอ่ะ
1: บอกแล้วเดี๋ยวจะเปิดว่าอย่าเปิด
4: โทษนะพี่เป็นเจ้าของร้านหรือว่าพี่เป็นหมอ
5: เออก็คือทำหมดเลยค่ะมันหมอไม่พอและอีกอย่างเราเคยเป็นหมอเก่าเน
1: า
5: ะ
2: พูดหน่อยสิฮะว่าทำไมคนถึงต้องไปที่วาราสุขุมวิท18ร้านใหม่ของคุณต้นหอมทำไมฮะ
5: อย่างแรกเลยนะคะร้านพอเราอ่านว่าวาราใช่ไหมคะแต่จริงอ่านว่าเวลา
4: เวลา
5: เออ
2: มึงอ่านยังไงเวลา
1: ไม่หรือว่าแบบเฮ้ยเวลาคนไปใช้บริการแล้วรู้สึกผิดหวังบอกเนี่ยว่าแล้วเออย่างนี้หรือเปล่า
2: วารา
5: ก็คือว่าแนะนำอย่างนี้ค่ะก่อนไปอย่าคาดหวัง
2: เพราะผิดหวังแน่นอนหรอ
5: ร้านเราจะมีอะไรคำถามเยอะมากเข้าไปแล้วแบบอินี่ทำไมวะไอ้ตรงนั้นทำเพื่ออะไรวะ

0: อมหน่อย
1: อืม
0: ก็จะบอกให
2: ้
0: แล้วก็พอเราไปอ่ะเรารู้เลยว่ากูมีผัวต่างชาติแน่นอน
2: อัตราค่าบริการเป็นยังไงบ้างหอม
0: ต่างชาติก็คือเวลาต่างชาติมาเขาจะไม่ซีเรียสถ้าเราล้างเท้าให้เขาแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะแบบอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะ
3: อย่างงี้ราคาคนไทยเขาพูดถึงราคา
4: ต่อรอบเอ้ยต่อ
0: ราคาก็คือว่าจะเป็นราคาย่านสุขุมวิทไม่แพงกว่าย่านนั้นแต่ถ้าเทียบกับทำเลอื่นๆที่เป็นไทยแท้อ่ะโอเคราคามันสูงกว่าอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจว่าทำเลสุขุมวิทเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะพี่ชาวอยากนวดน้ำมันเท่าไหร่หอม
0: น้ำมันมีแหละน้ำมันเราใช้แบบออร์แกนิกออยล์เลยน้ำมันก็แบบก็พันกว่าบาททั่วไป
1: ถ้าเกิดจะขายแน่นขนาดนี้มาซื้อสปอนแชร์ข่าวเช้าได้เลยนะฮะสำหรับเวลาวาล่าว่าแล้ว
0: เวลาว่าแล้วล่ะ
1: เวลาสุดท้ายเราให้คุณต้นหอมฝากเลยละกัน
4: ฝากหน่อย
0: หอมนะคะอยู่สุขุมวิท18ชื่อร้านเวลาอยู่ต้นซอยเลยนะคะติดกับร้านวีดแมนนะคะเช้าๆน่าจะมา
2: มาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเปิดเมมด้วย
3: ร้าน
0: อะไ
3: รวะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนหน้าร้านปุ๊บเนี่ยเราจะฟินๆนิดนึงแล้วค่ะมันมาด้วยในร้าน
2: เปิดปีกี่โมงครับหอม
1: 10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับ
0: ถูกต้องค่ะ
2: โอเค
0: ที่แตกต่างคือว่าจะได้เจอหอมเองคือไม่ใช่แค่มานวดอย่างเดียวมาถ่ายคอนเทนต์ได้ค่ะได้ engagement ด้วย
2: มีห้องวีไหมมีห้องวีไหม
0: มีแน่นอนค่ะเป็นห้อง private ค่ะ
2: ได้ข่าวตั้งแต่เปิดร้านนวดนี่คือลายมือคุณไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้
0: ทำไมอ่ะ
2: คุณ
1: ตอนนี้พี่เล็กคือตอนนี้พี่เล็กโทรมาให้วางส่วนพี่ชาวต้องหยุดถามพี่เล็กโทรมาแล้ว
2: อ๋อเหรอฮะ
1: พี่เล็กบอกว่าจะเก็บค่าโฆษณาแล้วครับ
2: อ๋อโอเค
0: ไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นลูกสาวเล็กเดี๋ยวนวดให
1: ้
2: นะฮะเดี๋ยวว่างสายก็โทรไปหาเล็กด้วยนะหอมนะ
1: ฝากด้วยฝากด้วยฝากเวลาด้วยฝากเวลาด้วยจ้า
4: โอเคขอบคุณครับพี่หอม
0: 18ขอบคุณค่ะ
2: ครับคุณนวดนะพอเมื่อยก็ไปหาต้นหอมได้นะฮะ
4: ครับนี่เทรนด์อัปเดตไปยังอ่ะ
1: อัปเดตแล้วสิก็คุณมวลแต่ไปเจอปลีอยู่นั่นแหละ
2: นะฮะ
4: ปลีปลี
1: เราไปที่เรื่องนี้กันดีกว่าโอเค let's talk about some news
2: คุณผู้ฟังคุณชมรู้สึกไงบ้างกับเรื่องนี
1: ้ yes
2: ไปพร้อมกัน
1: yeah I know yeah
2: ไปน้องไปพูดภาษาอังกฤษอ
1: ่ะ oh my gosh I cannot do that
2: ไม่ถ้าน้องพูดภาษาไทยน้องจะสื่อสารกับคนไทยได้ดีมากกว่านี้แล้วก็พี่เชื่อว่าคนจะเข้าถึงตัวตนน้องมากกว่านี้นะ
1: but I said the same things years agowhat happened
2: ไม่พี่เข้าใจว่าเวลาที่น้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะหรือว่าโอเคน้องเนี่ยอาจจะได้อินเตอร์มาหรือว่าครอบครัวอาจจะดูแลมาอย่างดีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างดีด้วยแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยหรือว่าน้องจะทำงานในเมืองไทยน้องก็ควรฝึกพูดภาษาไทยด้วย
1: โอเคซิดดาวสแตนด์อัพทีเชอร
2: ์โหนี่โห
1: ซิดดาวสแตนด์อัพ
2: ซอยคาร์บอยเลยครับผมจริงๆ
1: ไม่ใช่ซอยคาร์บอยฮะซอยร้านเวลา
2: ซอยร้านเวลา
1: เปลี่ยนใหม
2: ่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ
1: มีเรื่องนี้เกิดขึ้นดราม่าแต่
2: ม
1: ันเกี่ยวข้องกับพี่โอมค็อกเทลครับคือเรื่องนี้มันเป็นดราม่าร้อนที่พูดถึงในโซเชียลกับดราม่ารายการประกวดร้องเพลงที่กรรมการเนี่ยติผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งพูดอังกฤษเนี่ยดูเหมือนโชว์ออฟ
4: อันนี้เป็นล็อบออน
1: ล็อบออนล็อบออนโซเชียลก็แห่แชร์แบบวิจารณ์ยับเลยคือไอ้ดราม่าเนี่ยมันเกิดจากรายการเราพูดได้เลยเนาะว่าเป็น AF AF มันเพิ่งกลับมา
2: ใช่
1: ในรอบหลายปีเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งของ AF เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันชายเข้ามาออดิชั่นซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในกรรมการคือคุณปอนคุณปอนได้ถามประวัติการเรียนของน้องผู้เข้าแข่งขันมาทางด้านน้องผู้เข้าแข่งขันนะครับก็บอกว่าเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในห้องเรียนเป็นหลักนะครับเมื่อกรรมการถามว่ากลับบ้านมาคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวใช้ภาษาไทยไหมน้องจึงตอบว่าใช้อังกฤษเพราะคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันก็พูดง่ายก็คือเหมือนเป็นลูกครึ่งอ่ะแหละพร้อมกับพูดภาษาอังกฤษสั้นๆตามความเคยชินว่า Yeah sometimes I pop into English yeah ซึ่งประเด็นคำติชมที่กลายเป็นประเด็นว่าคุณพูดอังกฤษคือการโชว์ออฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือคุณปอนเขาได้ให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสารของน้องครับเขาระบุว่าสำหรับพี่รู้สึกว่าพยายามพูดไทยกว่านี้อีกนิดนึงได้ไห
2: ม
1: เพราะมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจมันยังไง
2: ถ้าเป็นภาษาไทยจะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับผมเขาเลยบอกว่าถ้าแบบสื่อสารเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะทำให้แบบอาจจะม
4: ี
2: ฐานแ
4: บบขาดมากขึ้นหรือเปล่ามาตูม
1: พี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่ไม่
2: พี่ปองอาจจะแนะนำ
1: ฉันไม่หมายถึงว่าตูมไม่เข้าใจประโยคนี้ของเขาตูไม่เข้าใจคำว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้าใจมันยังไง
4: คืออาจจะเป็นเหมือนกับว่า
1: ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือไม่เข้าใจรูปประโยคทั้งหมดอันนี้ที่ตูไม่เข้าใจ
4: คนที่ดูรายการอาจจะอันนี้มองอีกมุมนึงนะคนที่ดูรายการอาจบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษทั้งหมดอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัว

0: แบบสื่อสารออกมาผิดพลาดอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วคุณปอนก็ยังได้บอกว่าคือภาษาอังกฤษอ่ะมันเข้าใจทุกคนแหละแต่พอดูบริบทรวมกับน้ำเสียงบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกแบบมันดูโชว์ออฟนิดนึงอ่ะเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะ
2: เขาว่าไง
1: คุณปอนก็ยังเสริมอีกว่าพยายามอยากให้สื่อสารภาษาไทยให้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้กำลังสื่อสารกับคนไทยหมู่มากไม่ได้สื่อสารแค่กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่โรงเรียน
2: โอเค
0: ต่อ
2: เพราะว่าน้องเขาไลฟ์สไตล์คือเวลาอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านเขาจะพูดภาษาอังกฤษไง
1: กินกันทั่วโลกพี
2: ่อ้าวแต่ว่าตอนเขาก็แนะนำว่าคนที่มันแมสส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นแฟนคลับน้องเนี่ยจะได้เข้าถึงง่าย
1: ๆอ่าอันนี้เข้าใจ
2: จะได้เข้าถึงยาก
1: เข้าใจ
2: พี่ปอนก็อาจจะมีความหวังดีในจุดนี้อันนี้คือผมมองในมุมของพี่ปอนนะอันนี้ความส่วนตัวของพี่ชาวนะมันอาจจะมองในมุมนี้แต่ว่าอ่ะมะตูมลองต่อ
1: ไม่กล้าเลยอ่ะ
2: ได้
1: กลัวแทรกความเห็นส่วนตัวเยอะ
2: โอเคมันประตูก็สามารถแทรกได้มันจะได้สองมุมไง
3: เธอไม่ต้องแทรกเธอไม่ต้องแทรกเมื่อกี้กล้องภาพ
1: อะไร
3: ภาพแคบหน้าเธอได้บอกหมดแล้วจ
1: ้
3: ะ
1: อะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่พูดอย่านะอย่าเป็นคนแบบนี้นะฉันไม่ทำอะไรเลยนะ
2: โอเค
1: คือ
2: ต่อพี่ปอน
1: พี่ปอนว่าไงนะครับพี่ปอนก็บอกว่าน้องพ่วงขันเนี่ยเขามีการโชว์เล่นกีตาร์และร้องเพลงสากล
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากจนคุณปอนเอ่ยปากชมว่าเลยปะโคตรดีเลยอ่ะ
2: ใช่เพราะร้องเพลงสากลแล้วดีตาไปด้วยโคตรเก่ง
1: เขาดีเลย
2: แล้วเหมือนฝรั่งเลย
1: เมื่อร้องเขาน้องร้องจบแล้วถอดแว่นออกคุณปอนแนะนำน้องว่าให้เก็บความน่ารักแบบเด็กๆไว้ไม่ต้องรีบโตเป็นหนุ่
2: ม
1: จากนั้นเนี่ยทางฝั่ง
3: คิ้วเป็นไร
1: อะไรต้องมาสังเกตหน้ากูได้ปะต้องมาสังเกตหน้าฉันได้ปะส่วนทางด้าน
3: กล้องหนึ่งตัดแค่มาตูมไว้นะ
1: จังหวะนั้นเนี่ยทางฝั่งคุณโอมค็อกเทลได้พูดเสริมขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษว่า I said the same things years ago คุณปอนเลยหันไปพูดกับคุณโอมทันทีว่าพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วภาษาไทยเอ้าพูดใหม่แปลเดี๋ยวนี้เลยเร็ว พี่โอมก็เลยมีการแก้ไขสถานการณ์หน้างานนะครับพูดประโยคเดิมแต่เป็นสำเนียงไทยแบบ said the same thing year ago ปึ้งกลายเป็นคนโบ๊ะบะติดตลกเพื่อขี้ขายสถานการณ์ไปแต่พออีพิโซดเนี้ยมันออนแอร์แล้วลอนช์ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ชาว
2: เขาบอกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของกรรมการก็คือพี่ปอนเนี่ยนะครับโซเชียลจำนวนมากมองว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันล้าหลังแล้วก็ใจแคบนะครับการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่การโชว์ออฟพี่ปองบอกว่ามันจะอาจเป็นการโชว์ออฟหรือเปล่าแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาบอกเฮ้ยพี่ภาษาอังกฤษมันก็ตอนนี้มันก็เวอร์บายมันก็แบบว่าคนก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันได้เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่การโชว์ออฟแล้วอันนี้พี่ปองคิดไปมันล้าหลังไปหรือเปล่าโดยมีคอมเมนต์วิจารณ์ตรงๆอย่างเช่นอะไรบ้างพูดครับ
3: ไหนถึงไหนแล้ว
2: ใต้สุดเลยครับ
4: โดยมีคอมเมนต์วิจารณ์ตรงๆเช่นผู้ภาษาอังกฤษก็หาว่าโชว์ออฟเป็นป้าติล่ะ
1: คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแรงแรง
4: โคตรเสลอผู้ภาษาไทยก็ดูโชว์ออฟมากไปได้ค่ะหรือคอมเมนต์นี้ความคิดแบบนี้หรอคะที่จะมาตัดสินการแข่งขัน2026แล้วนะคุณปอนมาจาก20ปีที่แล้วหรอคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับเป็นคอมเมนต์แบบบางช่วงบางคอมเมนต์นะครับที่เราหยิบยกมา
1: สิ่งที่น่าเศร้าคือพูดอังกฤษเป็นก็ยังโดนเบรกไม่ให้พูดแล้วถ้าเกิดก็ยังกำลังคนที่กำลังฝึกภาษาเขาจะมีความมั่นใจไปพูดที่ไหนวะถ้าเกิดเจอคนเบรกแบบนี
2: ้
1: คือตุงไม่ได้บอกว่าพี่ปอนทำผิดหรือถูกนะเพราะว่าเขาเป็นกรรมการเขาก็มีเกณฑ์การตัดสินและการคัดเลือกไม่เหมือนกันแต่มันก็มีบางอย่างที่เราเอ๊ะอีอย่างวะเหมือนกันคือแบบเข้าใจแหละว่าเสิร์ฟคนไทยเนาะแต่ชื่อรายการคือ Academy Fantasy ด้วยซ้ำไม่เปลี่ยนชื่อรายการเป็นโรงเรียนความฝันนะครับ
2: นะฮะโรงเรียนแห่งความฝันนี้นะครับ Academy Fantasy
1: อะไรอย่างนั้นนะ
2: เพราะฉะนั้นแล้ว
1: โรงเรียนแห่งจินตนาการอะไรอย่างงี้ไปสิก็คือตรงเข้าใจว่านี่กลับรู้สึกด้วยซ้ำนะว่าถ้าเกิดเราทำรายการแล้วมันมีคนพูดอังกฤษในรายการเราอะเราจะยิ่งเหมือนเปิดการมองเห็นให้ต่างชาติ
2: ถูกต้อง
1: ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงว่าด้วยบริบทณหน้างานเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบพยายามจะอยากให้คนไทยเอ็นดูน้องมากกว่าด้วยมั้งของทางคือตูยังไม่ได้ดูคลิปเลยอันนี้บอกก่อนคอมเมนต์จากเนื้อข่าวก็เลยไม่รู้ว่าตื้อลึกหนาบานเป็นยังไงพี่ว่ายังไงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะพี่พุทธนั่งเงียบเชียร
4: ์ก็หลายคนอันนี้เป็นคอมเมนต์จาก
1: ไม่เอาคอมเมนต์พี
4: ่ส่วนนึง
1: เอาคอมเมนต์พี่คอมเมนต์ที่อ่านแล้ว
4: จากที่ฟังหรอนี่ไม่ได้ดูคลิปเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจในมุมของพี่ปอนนะคือบางทีรายการคนดูอ่ะถ้าคิดถึงมุมคนดูอะไรเงี้ยนะฮะมันแน่นอนแหละว่ามันจะมีคนทั้งฟังภาษาอังกฤษ
3: ออกแปลได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีภาษาอังกฤษอย่างผมเรียนน้อยเงี้ยภาษาอังกฤษผมก็งูปลาบางทีคำศัพท์บางคำศัพท์ผมอาจจะฟังและแปลในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามองในมุมพี่ปอนเขาอาจจะคิดว่าสื่อสารเป็นภาษาไทยเป็นหลักไหมเผื่อว่าคนที่ดูเขาก็จะได้แบบเข้าใจภาษาไทยไปพร้อมกัน
2: ครับ
3: ก็แล้วแต่มุมมอง
2: นะฮะ
1: พี่ชาวเหรอครับ
3: ปากคว่ำอีกแล้ว
1: อะไร
2: นะฮะคิ้วชน
3: เ
2: หรอปากคว่ำคิ้วชนตลอด
1: พี่ชาวอ่ะ
3: พี่เหรอ
2: พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วปล่อยให้น้องเป็นไปตามธรรมชาติที่น้องเนี่ยอยากจะพรีเซนต์อะไรเพราะว่าเขาเข้าก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยด้วยความสามารถของเขาเนี่ยเขาจะเป็นจุดเด่นของเขาคือนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วก็ความเป็นศิลปินในตัวเขาเนี่ยมันทำให้ความมั่นใจเขามาแบบเต็มร้อยแล้วเขาเป็นตัวเองแล้วเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเข้ามาในการนี้เขาคิดถูกแล้วอันนี้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดหรือเป็นกำแพงที่ทำให้เขาเนี่ยปิดกั้นตัวเองและทำให้เกิดการเกรงในการโชว์หรือว่าเกิดการเกรงในการที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปแต่โดยธรรมชาติแล้วน้องเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันพี่ชาวเชื่อว่าภาษาไทยน้องก็ต้องได้อยู่ที่โรงเรียนก็ต้องมีการพูดกับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นแล้วน้องเมื่อเข้ามาแล้วถ้าได้รับการคัดเลือกเข้ามาใน AF นะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยน้องจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติว่าอันไหนควรสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอันไหนควรจะมีความเป็นภาษาไทยเดี๋ยวสังคมแล้วก็รวมถึงบรรยากาศในการทำงานหรือว่าบรรยากาศในการเจอผู้คนค่อยๆเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆน้องจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะสื่อสารกับคนไทยต้องไปแบบไหนจะสื่อสารกับภาษาอังกฤษหรือว่าคนที่เข้าใจในภาษาอังกฤษหรือว่าวายเนี่ยน้องจะต้องสื่อสารไปแบบไหนพี่ว่าปล่อยให้น้องเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปปิดกั้นน้อง
3: อันนี้เห็นด้วย
2: แล้วความเป็นธรรมชาติแบบ 100% ความสามารถของน้องจะได้ออกมาแบบเต็ม 100%
1: แต่สุดท้ายแล้ว
4: ตูมว่าไงบ้างครับ
1: สุดท้ายแล้วถ้ามาตูมไม่ว่าอะไรแล้วครับตูมขอฝากเลยแล้วกันฮะก็คือจำไว้นะครับการเรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในอนาคตไม่ว่าจะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอะไรก็ตามที่เราพยายามเรียนอยู่อะเรียนเพื่อตัวเองใช้มันเพื่อตัวเองถ้ามีใครมาบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเป็นการทำแบบผิดวิธีโชว์ออฟอวดภูมิความรู้ไม่ต้องสนใจครับเพราะเราต้องการที่จะมีความรู้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วอวดครับตุ้มมั่นใจในทุกภาษาที่ตุ้มพูดตุ้มก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากไม่ได้เก่งเกาหลีมากแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้และพูดพูดให้เจ้าของภาษาได้ยินพูดกับทุกคนด้วยต่อให้ตุ้มอยู่ในประเทศไทยอีเวนต์อยู่ในรายการไทยตุ้มยังอุทานมาเป็นภาษาอังกฤษเลยในแฉตุ้มก็ทำบ่อยเพราะอะไรมันเหมือนแบบไม่ได้โชว์ออฟนะพี่แต่ตุ้มต้องการแค่อยากจะเรลีสให้คนเรลีสอะไรเห็นปะให้คนรู้ว่าเราสามารถพูดและสื่อสารได้มากกว่า1ภาษา
2: I'm Korean, I'm
1: Korean. เรามีภาษาทางเลือก ด้วย That's all
2: That's all That's it นะครับผม
1: That's all
3: เบรกดีกว่า
2: You wanna break
3: yeah.
2: Oh, yeah. Yeah.
1: Okay, let's do break.
3: พี่รู้สึกว่า AF
1: หยุด
3: สั้นใหม่จะดัง
1: เป็นภาษาอังกฤษครับ
2: I
1: think what
4: I'm take a break.
2: Let's take a break นะครับผมนะฮะ I'll be back. I'll be back นะครับ 94 EFM number 1
1: ไทยเท
2: ค
1: หรอ
2: Station in my world นะครับสักครู่เดียวฮะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: กลับมายืนต่อแถ
10: ข่าวเช้า
9: ครับพี่ตูมนะครับมาเรียบร้อยแล้วเบรกนี้นะครับผมนะก็สิบการสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ชาวพี่ภูพี่ตูมสวัสดีครับ
10: มาทำไมวันนี้ปกติมันเป็นวันเมื่อวานไม่ใช่หรอของคุณ
11: ก็นี่ไงวันพฤหัสวันนี
9: ้
10: วันศุกร์
11: วันพฤหัสอยู่
9: เร
11: ื
9: ่องขึ้นแบกตัวแทนแล้ว
10: คุณอย่ามานี่วันนี้วันที่ศุกร์คุณที่8แล้วเพราะผมมารอคุณเมื่อวานคุณไม่มา
9: ครับผมเมื่อวานคุณก็ไม่มาค่ะคุณก็ไม่ได้มาม
10: าค่ะ
11: อ
10: ้
11: าวอ้าว
9: ใช่นะไปเรื่องแรกเลย
10: เธอก็ไม่มาค่ะ
9: ไม่มา
10: คนอยู่คนเดียวค่ะ
11: คนนั่งเงียบๆอยู่กับพี่โดน
10: ใช
9: ่อยู่พิมพ์เคเบิ้ลไง
10: ไปไหนมาเมื่อวานล่ะ
9: อะไรนะ
10: เช้าไปไหนมาล่ะ
9: เฮ้ยเราก็รายได้อ่ะนะ
10: เธอกับเธอไปไหนมาไม่รู้แต่คนนี้ไปดูบอล
11: โอ้โห
10: จะคุยเรื่องหนังหรือจะคุยเรื่องบอล
9: เกี่ยวอะไร
10: ไม่คุยบอลคุยหนังเลย
9: เรื่องแรกเลยค่ะ
11: เรื่องแรกสัปดาห์นี้ครับหนังในโรงนะฮะ4เรื่องมาแนะนำกันแต่ว่าออกตัวก่อนว่ายังไม่ได้ดูสักเรื่อง
10: ทำไมอ่ะ
9: เขาเพิ่งกลับมาจากดูบอลไง
11: ไปดูบอลมาม
10: ัน
11: เป็นอ
10: ังกฤษใช่มั้ย
11: ใช่ใช
10: ่คุณซานิกี้มั้ย
11: ไปกับนิกกี้เลยนะ
10: ไอคลิปที่เป็นข่าวเขาถ่าย
9: เอา
10: หรอ
9: แล้วนะตัวเป็นเรื่อง
10: เอาเรื่องคุณเป็นคนตัวปล่อยข่าว
11: ไม่ได้ปล่อยข่าว
9: อ๋อที่ดราม่าลงนิกกี้
11: ก็ไปกันก็พาแบบว่าพาลูกค้าพาแบบพี่แจ็คกี้พี่พานิกกี้เนี่ยไป
10: คุณ
11: ป
10: ล่อยไปเหรออ
9: ะไรนะ
12: ดราม่าอะไรอ่ะ
9: มีดราม่าเดี๋ยวไปหาด
10: ูเอาเรื่องหนังก่อน
9: เอาเรื่องหนังก่อน
10: เอาเรื่องหนังก่อน
9: ใช่ใช่กัน
11: อ่ะ
9: นี่พุทธกับชาวนี่อาร์เซนอล
11: อาร์เซนอลแมนยูรู้จำได้
9: น้ำเหนือในดีน้ำเหนือ
10: แล้วไม่พาพุทธชาวไปอ่ะ
13: นี่เขาอยากไปบูดาเปสต์มากเลยนะ
11: อุ
10: ้ยฟังไว้น
9: ะ
10: อย่าติดต่อมานะ
9: นี่แล้ว
11: พี่ต้องไปเตรียมฉลองแชมป์2ถ้วยใช่ไหมฮะน
9: ี
11: ่โอ้โห
10: ฉลองแชมป์2ถ้วยหรือรองแชมป์ก็ไม่รู
9: ้ฝากถึงผู้ไปหาโมโนด้วยนะคร
11: ับรู้เรื่องบอลแล้วรู้เรื่องบอลแล้ว
10: เราไปเข้าเรื่องหนังกันดีกว่า
11: สัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วยหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เป็นภาคต่อพวกเราเนี่ยน่าจะต้องเติบโตมากับเกมนี้พอสมควรหลายคน
10: อย่าบอกนะว่า
11: Mortal Kombat คุณเคยเล่นไหม
10: โค Mortal Kombat
11: มันเป็นเกมแบบต่อสู้แบบเก่ามากคลาสสิกแบบหลายสิบปีนะพี่กวง
9: ที่มันมีเก่าคอนท่าป่ะ
10: ที่มันมีหินอ๋อนี่มันคอนท่าคอนท่านี่มันเป็นคนตัวน้ำเงินแดงและดำน้ำได้และยิงปืนและมีหินนั่นคือคอนท่าป่ะแกมผู้ชายมากเลยขอโทษอันนี้เกมมันเป็นยังไงนะจ๊ะ
11: มันก็เป็นเลือกตัวละครเนี่ยแล้วก็มาต่อสู้กัน
10: คน
11: แล้วก็ต่อสู้กัน
10: อ่ะสู้กันปกติ
11: ล่าสุดครับ Mortal Kombat กลับมาอีกครั้งนึงในรูปแบบหนังนะครับภาคต่อกับ Mortal Kombat ภาค2นั่นเองภาคแรกเนี่ยมาเมื่อประมาณ5ปีแล้วช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าก็ทำเงินพอสมควรพอมาในช่วงโควิดปุ๊บบางทีก็บางประเทศเข้าโรงบ้างลงสตรีมมิ่งบ้างแต่ว่าบ้านเราเข้าโรงนะครับล่าสุดมาแล้วภาคที่2ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสังเวียนต่อสู้ที่ชื่อว่า Mortal Kombat ซึ่งมันจะมีคนจากฝั่งของโลกมนุษย์หรือว่า Earth Realm เนี่ยครับไปต่อสู้กับคนที่มาจากฝั่งนอกโลก มันก็จะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นจริงๆเพราะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันก็คือแค่นี้แหละด้วยความที่หนังมันสร้างจากเกมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวที่มีพลังพิเศษนู่นนั่นนี่แล้วก็ฉากต่อสู้ที่มันอลังการซึ่งเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้โหดยิ่งกว่าดุเดือดยิ่งกว่าแล้วก็เลือดสาดยิ่งกว่าภาคที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะเป็นการที่หนังเนี่ยจะแนะนำอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของ Mortal Kombat นั่นก็คือจอห์นนี่เคจ
9: ครับผม
11: จอห์นนี่เคจเนี่ยเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเป็นนักแสดงที่เคยดังแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ตกอับแล้วก็ได้รับการชักชวนมาให้มาต่อสู้ในสังเวียนนี้เพื่อปกป้องโลกซึ่งได้ข่าวเออร์เบิร์นครับจากซีรีส์เรื่อง The Boys เนี่ยมารับบทใครอยากดูหนังแอคชั่นแฟนตาซีปล่อยพลังต่อสู้กันไม่ต้องคิดมากเรื่องพล็อตเนี่ยนี่คือ Mortal Kombat ภาค2 ใช่
9: นะครับ
11: ซึ่งคิดว่าถ้ามาอยู่ภาคแรกเนี่ยก็น่าจะยังดูได้เพราะว่ามันก็เป็นเน้นฉากต่อสู้ไม่ได้เน้นเรื่องราวที่มันแบบซับซ้อนอะไรมาก
9: ครับนะฮะฟีดแบ็กที่อเมริกาเป็นไงฮะ
11: ฟีดแบ็กที่อเมริกาถือว่าดีกว่าที่คิดละกัน
9: โอเค
11: เพราะโดยปกติแล้วครับหนังที่สร้างจากเกมเนี่ยมักจะรีวิวค่อนข้างไปทางไม่ค่อยดีค่อนข้างแย่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับความชมเรื่องที่มันพัฒนาขึ้นจากภาคแรก
9: ทิศทางดี
11: ใช่ฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่การดีไซน์ฉากต่อสู้ที่มันเวอร์วังอลังการแล้วก็ชวนตื่นตามากขึ้นพี่ชาว
9: เบียดเบียดเฮงเจ๊แจ๊ดไหม
11: พี่อย่าลากผมเข้าไปอีกดราม่าหนึ่ง
9: นะครับผมพี่ดาวนั่นเอง
11: ติดตามมาได้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวนะครับเข้าฉายทุกระบบพี่ชาวระบบปกติIMAX ก็มี 4DX ก็มี
9: ครับ
11: ใครที่เป็นแฟนเกมเนี่ยน่าจะฟินอยู่เพราะว่าจะได้กลับมาเจอตัวละครหลายตัวที่อยู่ในเกมโดยเฉพาะตัวที่บอกไปครับพระเอก Johnny Cage เนี่ยภาคที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีตัวละครนี
9: ้
11: คือถ้าเทียบในบรรดาจักรวาล Mortal Kombat ทั้งหมดซึ่งมันมีตัวละครมากมายเนี่ย Johnny Cage เนี่ยจะติดประมาณแบบท็อป3เนอะต้นๆเลยซึ่งภาคที่แล้วไม่ได้มาแต่ว่ามาโผล่ในภาคนี
9: ้ครับ
11: นะฮะ
9: ดูได้สบายใจนะฮะ
11: จ้ะ
9: นะครับผมเรื่องที่2ครับ
11: เรื่องที่2ครับพาไปที่หนังแนวทริลเลอร์จิตวิทย
9: า
11: แล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานใหม่ครับของแอนแฮทเวย์ซึ่งช่วงนี้เนี่ยงานชุกมากสัปดาห์ที่แล้วครับแอนแฮทเวย์เนี่ยเพิ่งมี The Devil Wears Prada ภาค2ไปส
13: ั
11: ปดาห
13: ์
11: น
13: ี
11: ้มีหนังใหม่อีกแล้
9: ว
11: ชื่อเรื่องว่า Mother Maryในเรื่องเนี่ยเธอรับบทเป็นป๊อปสตาร์ที่โด่งดังมากที่ชื่อว่ามาเธอร์แมรี่ฟีลแบบเลดี้กาก้
9: าม
11: าดอนน่าเทเลอร์สวิฟต์อะไรประมาณนั้นมีฉายาม
9: ีฉายาตัวแม่
11: เป็นตัวแม่ซึ่งเป็นป๊อปสตาร์ที่โด่งดังมากครับแล้วก็ห่างหายไปจากวงการเพราะว่าประสบอุบัติเหตุบนเวทีเธอก็เลยวางแผนครับที่จะกลับมาสู่ความเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งด้วยคอนเสิร์ตคัมแบ็กสเตจแต่ปรากฏว่า3วันก่อนที่คอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มขึ้นเนี่ยเธอก็เริ่มแบบตกอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่โอเคอ่ะเหมือนกับกังวลนู่นนั่นนี่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของชุดที่ยังไม่ได้ชุดที่มั่นใจเธอก็ตัดสินใจกลับไปหาอดีตเพื่อนสนิทครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังบอกให้ช่วยออกแบบชุดคัมแบ็กเนี่ยให้หน่อยเพราะว่าการคัมแบ็กเนี่ยนอกจากเพลงนอกจากเวทีนอกจากสเตจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย
13: ชุด
11: คือคอสตูมใช่ก็กลับไปหาเพื่อนคนนี้ซึ่งปรากฏว่าในอดีตเนี่ยทั้งสองเคยมีปมบางอย่างก็เหมือนกับกลายไปว่ากลับไปแบบรื้อฟื้นไปขยี้ปมในอดีตที่อาจจะเคยเป็นบาดแผลกลับขึ้นมาอีกครั้ง
9: ครับผม
11: เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังแนวทริลเลอร์จิตวิทยาครับแล้วก็ฟังพล็อตอาจจะดูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าพุ่มกับเนี่ยเขาชื่อเดวิดลาวอรีเขาเคยทำหนังที่ชื่อเรื่องว่า The Green Knight ซึ่งมันเป็นหนังที่ต้องใช้แบบต้องคิดนิดนึงในการดูเพราะนั้นใครพร้อมที่จะไปดูหนังที่ด
13: ู
11: แล้วต้องตีความอาจจะมีอะไรให้ปวดหัวหน่
9: อ
11: ยลองไปดูเรื่องนี้ครับ Mother Mary
9: แล้วเดินโบว์เข้าไปดูไม่ได้ต้องคิดด้วยต้องค
11: ิ
9: ด
11: น่าจะมึนๆนิดนึง
9: คร
11: ับ
9: ผม
11: นะฮะลองดูแล้วกันเขาบอกพุ่มกับเรื่องนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เขาไปดูหนังคอนเสิร์ต Taylor Swift อันที่แบบฉายลงเยอะๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าอยากก็เกิดไอเดียนู่นนี่ขึ้นมาเกี่ยวกับหนังเรื่องนี
9: ้มีการต่อยอดของเขาเองนะครับพี่ดาวเรื่องนี
11: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
9: 3ดาวนะ
11: แล้วก็นะปีนี้เนี่ยแอนแฮทเวย์มีหนังทั้งหมด5เรื่อง
9: โอ้โห
13: นี่คือมาแล้ว2
11: อันนี้เดวิดไวส์พาร์ด้าเสร็จแล้วก็มาสเตอร์แมรี
9: ่ครับ
11: กรกฎาคมเนี่ยจะมีหนังที่ชื่อว่า Odyssey เป็นหนังฟอร์มยักษ์ของคริสโตเฟอร์โนแลนเล่นกับแบบแมทเดมอนทอมฮอลแลนด์เซนเดย่าชาลิสเตียรอนคือรวมตัวใหญ่ไว้ในเรื่องนั้น
9: สุดยอดคือน่าเป็นปีทองเธอ
13: เขาคืออะไรวะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฮอลลีวูด
11: เหรอเยอะไปหมด
13: คือไปทุกสายจริงๆไง
11: เยอะไปหมด
13: เลิศหวาดฉันรักนะ
9: แล้วก็เปลี่ยนบทไปเรื่อยๆด้วย
11: เดี๋ยวสิงหามีอีกเรื่องตุลาคมมีอีกเรื่อง
13: ปีนี้เป็นแบบเรียกว่า Anne Hathaway's year เลยอ่ะ
11: ห้าเรื่อง
13: ใช่ไหมพี่พูด It's such amazing girl right very good
9: พี่อยากให้ใช้ภาษาไทยนะฮะนั่นสื่อสารคุณฟัง
13: พอแล้วไอ้พูดมันถูกใจข้าเยี่ยงนักอ่ะ
9: ไ
13: อ้กันเจ้าทำไมไม่ไปเรื่องต่อไปล่ะมัวช้าอยู่ใหญ่
9: เป็นภาษาอังกฤษกับคุณกันนะฮะเป็นภาษาอังกฤษ
13: Next please
9: นะครับ
11: โอเคโอเค
13: พอเก่งไปหมดแล้วเนี่ย Next please
11: โอเค Next please is a Thai film
13: โอเค
9: Thai film
13: is a name
11: you want to goodbye
13: you want to good เธออยากลาอะไรวะ
11: he want to goodbye
13: he want
11: he คือเขา
13: อ๋อ
11: ลาคือ goodbye คือลา want to คือกะเขากะลา
9: เขา
13: ไม่ใช่เรื่อง
10: เมาเทนโคโคนัทเชลเหรอ
11: ครับ
12: นะฮะ
11: เฮ้อะไรเนี่ย
12: ครับผม
11: เขากะลาแต่ว่าเธอแคลดนะครับนี่
10: เหนื่อยอ่ะ
11: ยากไปปะวะ
10: ไหนเล่าสิมันคือกับอะไรเขากะลา
12: เบรกสักครู่ครับนะฮะเรื่องที่4ไอ้เรื่องที่3ครับ
11: เรื่องที่3พาไปที่หนังไทยกันบ้างครับชื่อเรื่องว่าเขากะลาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มนะฮะเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเขากะลาเนี่ยหลายคนคิดแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการเห็น UFO หรือว่าเอเลี่ยนเพราะว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นที่พูดถึงในระดับโลกเลยนะ
12: ว่าสามารถสื่อได
11: ้ว่าใช่สื่อสารได้แล้วคนมาเห็นจานบินนู่นนั่นนี่ที่เนี่ยเยอะที่สุดที่หนึ่งในไทยนะครับล่าสุดเรื่องเขากะลาครับถูกเอามาสร้างเป็นหนังแล้วก็ไม่ใช่หนังเล่าเรื่องปกติทั่วไปด้วยหนังเรื่องนี้เขาเล่าในวิธีที่เขาเรียกกันว่า mockumentaryคือ documentary
10: ไม่ใช่ document document ก็คือจะเป็นเหมือน
11: สารคดีม็อกคิวเมนทารี่คือสารคดีแบบปลอมใช่
10: คือเหมือนม็อกอัพ
11: ม็อกอัพขึ้นมาการฉากสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยถูกเซตถูกสร้างขึ้นมา
10: ให้มันดูเป็นสารคดี
11: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช
10: ่มีเรื่องอะไรเคยทำนะ paranormal activity จริงๆมันคือม็อกนะ
11: อะไรประมาณนั้นใช่
10: แต่ม็อกมาจาก reference จริงไง
11: อ
10: ันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาแต่ยังไม่มีภาพก็เลยมาทำเป็นภาพเป็นม็อก
11: ใช่มีการถ่ายฉากต่างๆนู่นนั่นนี่
10: อันนี้ปราทิพย์เหรอเมื่อกี้ครับ
11: ใช่เรื่องนี้เนี่ยเป็นงานโปรดิวเซอร์ของพี่ทอฟฟี
10: ่พี่ทอฟฟี่สามบาทห้าสิบเพราะว่าจริงๆพี่ทอฟฟี่ก็อินเรื่องนี้มากเหมือนกันใช่ไหม
11: เขาก็เอามาสร้างเนี่ยครับเป็นหนังแล้วก็รวมคนดังจากมากมายมีสายวิทยาศาสตร
10: ์
11: ความ
10: เชื
11: ่ออะไรนะ
10: ไม่มีไม่มี
11: มีดารามีนักวิทยาศาสตร์มีแบบนักธุรกิจชาวบ้านในนั้นครับถูกหยิบมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อในหลักแง่มุมมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ
12: ครับผม
11: แล้วก็มีการถ่ายทำเป็นฉากต่างๆเรื่องราวของกลุ่มคนที่ไปเจอสิ่งลี้ลับจากนอกโลกในเขากะลาม ันก็เลยเป็นหนังที่ถูกผสมผสานวิธีการเล่าเนี่ยที่แปลกใหม
12: ่
11: คงไม่ใช่หนังที่แบบเล่า1 2 3 4 5ตามตัวละครไปแต่มันก็จะมีให้เห็นเส้นเรื่องต่างๆคนกลุ่มนี้ไปเจอแบบนี้คนกลุ่มนี้ไปเจออีกแบบนี
12: ้
11: คนกลุ่มนั้นเชื่อแบบนี้คนกลุ่มนั้นเชื่อแบบนั้น
12: หลายสถานการณ์
11: ใช่
12: หลายวันเวลา
11: เพื่อดูจบทั้งเรื่องแล้วเนี่ยคุณกลับมาคิดกับตัวเองว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่เชื่
12: อ
11: เกี่ยวกับ UFO
12: โอ้โหดาราเยอะมากนะ
11: มีนี่มีคุณก้องห้วยไร่มีพี่อาร์มีน้ำช
12: า
11: เยอะเลยแล้วคนนี้มาสัมภาษณ์เนี่ยหมอปลาก็มาสัมภาษณ์ด้วย
12: ครับผม
11: หมอปลานี่น่าจะเป็นฝั่งไม่เชื่อเออ
10: เหมือนน้ำชาเป็นข่าวแล้วนี
12: ่
10: เหมือนที่เขาบอกว่าเขาเคยเหมือนโดนลักพาตัวไปเมื่อ20ปีที่แล้วใช่อ๋อ
12: เหรอ
10: แต่ตัวยังไม่ได้อ่านเนื้อข่าว
11: ในกลุ่มคนที่เชื่อก็มาสัมภาษณ
10: ์แต่มันก็มีกลุ่มคนที่ต้องไม่เชื่อด้วยนะ
11: ใช่ใช
10: ่ต้องอ่านเดี๋ยวพี่อาเชื่อเน
11: า
10: ะ
11: ใช่
12: นะฮะเขาก็ล่าอยู่จังหวัดอะไรฮะ
11: นครสวรรค์
12: นครสวรรค์
10: เอาหร
12: อพยุหคีรี
10: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไปมันจะมีอะไรมั้ยหมายถึงว่าเราจะเห็นอะไรมั้ยหรือว่าเราแค่ไปเอาฟิลหรือว่า
12: ไปกับท็อฟฟี่มาตูม
10: เอ้าแล้วไปเองไม่ได้หรอ
14: เคยเล่าในเดี่ยวว่าเขาไปแล้วเขาก็เห็น
12: เพราะพี่ท็อฟฟี่เนี่ยเคยชวนพี่ไปนะเขาบอกพี่ชาว
10: เขาก็เคยชวนตูม
12: เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเดี๋ยวไปนั่งกับผมแป๊บเดียวผมเชิญมาได้เลย
11: ที่เขากะลาเหรอครับ
12: ที่เขากะลาฮะ
11: อ๋อ
12: นะครับแต่ว่าต้องดื่มเขานิดนึงนะ
11: อ๋อครับ
12: นะครับผมดื่มแป๊บนึงตีสี่แล้วเริ่มมาแล้ว
14: UFO มา
12: ไม่อ้วกอ้วกอ้วกตีห้าเริ่ม
14: เช็ดแล้ว
12: หกโมงนี้หลับกันเกลี้ยงเลยครับผมไม่ UFO ไม่เห็น
14: ครับ
12: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามดูได้กี่ดาวเรื่องนี
11: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวก่อนเหมือนกันครับ
12: เขากะลานะฮะเชื่อเรื่อง UFO
11: มันเป็นหนังที่ก็จะมาให้คนช่วยคิดแหละว่าตกลงแล้วเขากะลาเนี่ยมันมีจริงหรือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งเขาอุปทานหมู่กันแน
14: ่
12: ถูกต้องเพิ่งล่าสุดนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาเปิดเผยนะเรื่องราวเกี่ยวกับ
11: Area 51
12: แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแล้วทุกคนจะอึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือทรัมป์พูดล่าสุดเลย
10: คืออะไรอ่ะมันคือเป็นอะไรเซตอัพอ๋อมอกก่อ
12: ไม่ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลที่ทุกคนทั่วโลกอยากรู้และเป็นทั่วข้อมูลที่ทุกคนจะต้องอึ้งกับข้อมูลนี้เกี่ยวกับ UFO มนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีการเล่าทฤษฎีสมคบคิดว่ามีนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา12คนหายสาบสูญเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หายสาบสูญไปไหนด้วยแล้วคนที่2คนเนี่ยเขาเป็นของอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ที่กุมความลับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดนะฮะบางคนหายตัวบางคนเสียชีวิตบางคนหายไปไม่ทราบสาเหตุและที่สำคัญทั้ง12คนเนี่ยโทรศัพท์อยู่ที่บ้านโทรศัพท์ไม่ได้เอาไปกระเป๋าตังค์ไม่ได้เอาไปและโทรศัพท์ถูกล้างเครื่องทุกเครื่อง12คนที่เสียชีวิต
10: อ่ะไปเบรกกันก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันแล้วกลับมาต่อกับแชร์ข่าวเช้าครับ
11: ครับ
15: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
6: กลับมายืนต่อแฉ
7: ข่าวเช้า
6: ชาวพุทธตูมนะก้อนสิบการอีกหนึ่งเรื่องครับ
7: ปิดท้ายสั้นๆในโรงครับปกติเนี่ยจริงๆมีหนังคอนเสิร์ตเข้าในโรงบ่อยครั้งหลายๆเรื่องแต่ว่ายังไม่เคยเอามาแนะนำแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ต้องแนะนำเพราะมันมีความพิเศษบางอย่างสัปดาห์นี้ครับมีคอนเสิร์ตของ Billie Eilish นะฮะที่ชื่อว่า Hit Me Hard and Soft Tour เนี่ยมาเข้าโรงก็เป็นการบันทึกคอนเสิร์ตของเธอเนี่ยทัวร์ล่าสุดละกันแล้วก็ทัวร์ที่เขาไปบันทึกเนี่ยก็คือที่แมนเชสเตอร์เอามาออกในโรงที่ต้องมาแนะนำก็คือว่าทัวร์นี้เนี่ยผู้กำกับของหนังเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าเจมส์คาเมรอนผู้กำกับอวตารแล้วก็ไททานิคนั่นเอง
6: ครับผม
7: ปกติเนี่ยหนังทัวร์คอนเสิร์ตครับก็ถ่ายปกตินู่นนี่ไม่ได้มีผู้กำกับชื่อดังอะไรมากำกับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเจมส์คาเมรอนมาดูให้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้กล้องที่มันทันสมัยสุดแบบเดียวกับที่เขาถ่ายหนังระดับอวตารเนี่ยมาถ่ายในคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็บันทึกออกมาเป็น 3D เพราะนั้นคนที่เขาไปดูมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนไปนั่งอยู่แถวหน้าที่คอนเสิร์ตที่แมนเชสเตอร์อันนี้เลยนะฮะลองไปดูว่าคอนเสิร์ตบิลลี่ไอริชที่เจมส์คาเมรอนถ่ายเนี่ยมันจะออกมาแปลกจากคอนเสิร์ตอื่นยังไงบ้าง
6: ครับผม
7: เขาบอกว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยรู้จักกับแม่ของบิลลี่ไอริช
6: ไม่แล้วทำไมเขาถึงทำบิลลี่ไอริชอะ
7: รู้จักกับแม
6: ่รู้จักกับแม่แค่นั้นเอง
7: กินมังสวิรัติเหมือนกันจริงๆไปอ่านข้อมูลมาบอก
6: จริงเหรออ
7: ะไรวะเนี่ยก็เลยบอกว่
6: า
7: ก็เลยแชร์กัน
6: แล้วเธอทำหนังให้ลูกฉันหน่อยอย่างเงี้ยเหรอ
8: จบ
6: ว่ะเอาสิอวตารเจมส์คาเมรอนนะ
9: ไปดูกันได้
7: เราไปดูกันได้
6: สนิทกับแม่ว่ะ
7: ใช่มีฉายลงทั่วไปเลยนะครับมีวันละประมาณ2รอบเป็น 3D ด้วย
8: ก็ไปดูได้
7: จ้ะ
8: นะครับ
6: อย่าสมมุติว่ามิตาทายังสนิทกับเสเจียงเงี้ย
7: ก็มีโอกาส
6: เสเจียง
8: ทำหนัง
6: ขอหนุนสักเรื่องเงี้ยเหรอ
8: ต้องกินมังสวิรัติด้วยกัน
6: โอ้ตาตา
7: ครับผมส่วนคนถามมาว่าบิลลี่โอแกนเข้าตอนไหนไม่มีนะ
8: ไม่มีนะ
6: ครับ
7: ครับผม
6: ไม่มีอะไรแจกวันนี
7: ้ฮะ
6: ไม่มีแจกนะสายๆเนาะ
7: สายๆจ้ะ
6: โอเคติดไว้แถบหน้าครับผมขอบคุณลูกค้าครับ
8: ขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ
6: ครับผมนะขอบคุณด้วยนะครับคุณน้องตูน้องคุณด้วย
8: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
6: นะครับผมก็สุขการด้วยนะ
8: อาทิตย์หน้า
6: อาทิตย์หน้ามาแน
8: ่ทำไมทำได้กัน
6: เออดูนะฮะนะครับ
8: มาจ้ะ
6: ขอบคุณน้ำท่วมตั้ง
8: ย
6: ิ่งก้องไม่กลวงด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อครับพี่อ้อมใช่ไหมฮะ
8: ได้อยู่นี่แหละ
6: วันนี้อยู่ต่อกับสุนิสาสมุนเหมียวต่ออ
8: ันนี้หลังสิบโมง
6: หลังสิบโมงพี่อ้อมมา
8: เฮ้ย
6: นะครับผมสลับกับเคเบิลนะฮะนะครับผมเดี๋ยวติดตามได้นะครับสักครู่เดียววันนี้พวกเราไปก่อนมีความสุขมากๆในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับผมกับแฉ
8: เช้า
6: ชาวพุทธวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
8: บ๊ายบาย
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
12: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กิน

0: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
1: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับเพอร์พีคสวัสดีค่ะ
4: yeah.
3: ดอกรักคือความรักที่บริสุทธิ์จริงใจความมั่นคงแล้วก็ความผูกพันที่เหนียวแน่นก็ให้เลือกหนึ่งเพลงรักมาร้องให้อีกฝ่ายฟัง

0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดช่วยประชาชนลดค่าครองชีพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรล่ะครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
10: วันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
18: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์ร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าที่นำสินค้าเฮาส์แบรนด์สินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศกว่า940แห่งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ชุมชนห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นตั้งเป้าประชาชน4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมโยงทั้งจำหน่ายค้าปลีกค้าส่งกระจายผ่านรถพุ่มพวงครอบคลุม 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า15รายการจากผู้ประกอบการ12รายครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนอกจากนี้จุดจำหน่ายในที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางห้างชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลและ7 11รวมห้างค้าปลีกท้องถิ่นอีกกว่า800สาขาทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTok Grab และ LINEMAN ก็จำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับหน้าร้านเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
19: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเลือดข้นเกิดจากการกินน้ำน้อยจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
20: คู่มือสุขภาพ
21: ภาวะเลือดข้นคือภาวะที่เลือดมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติส่งผลให้เลือดมีความหนืดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ยากกว่าปกติและเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆหรือโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดภาวะเลือดข้นนั้นไม่จริงเนื่องจากภาวะเลือดข้นเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติแม้ในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงอาจทำให้เลือดข้นขึ้นกว่าปกติได้แต่การดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนปกติร่างกายจะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดีหากดื่มน้ำอย่างน้อย 500-600 ซีซีและไม่เกิน 3-4 ลิตรต่อวันร่างกายก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติจึงไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการดื่มน้ำจนเกินไปแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1-2 ลิตรต่อวันซึ่งข้อแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดื่มน้ำมีดังนี้หากรู้สึกกระหายน้ำแสดงว่าร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับร่างกายหากมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายมากกว่าปกติควรได้รับการชดเชยทั้งน้ำและเกลือแร่เพื่อให้ชดเชยกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวเป็นแล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายและควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแบบรวดเดียวจำนวนมากเนื่องจากร่างกายไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินออกได้ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
19: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: เสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดคุณกำลังฟังพทบ FM 94 MHz
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
25: EFM News
26: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
27: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
28: EFM Playlist of the Week
29: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
30: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีค่ะบ่ายสามโมงไม่ใช่แล้วทำไมพี่กวง
2: ไม่ใช่บ่ายสาม
1: ไม่ใช่บ่ายสามนะคะคุณผู้ฟังเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินคำว่า DJ อ้อมค่ะมันก็จะมี3โมงบ้างล่ะ4โมงบ้างล่ะหรือบางคนโหยการเลิกงานเข้าข้างตัวเองก่อนละอีกแป๊บนึงจะ6โมงแล้วโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ด้วยอู้นี่มันจะ6โมงแล้วเราเผลอหลับในไปตอนไหนเราหลับนกไปหรือเปล่าหรือกลางวันเราเผลอแนปหลังอาหารเที่ยงเอ๊ะแต่เที่ยงเรายังไม่ได้กินข้าวเลยคุณฟังที่กินไปเมื่อกี้ข้าวเช้าตอนนี้เพิ่ง 10:32 นะคะคุณอยู่กับอ้อมซึ่งสลับกับเคเบิลนะคะนิดนึงนะคะก็สลับจะเปลี่ยนกันแต่ว่าเพลงยังตึงยังแน่นอยู่ถูกไหมพี่กวางเราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยอันดับที่6ของตายคล้ายๆเชื้อตายไหม
2: ไม่ใช่ไม่
1: ของตายเนี่ยคือเราเป็นของตายสำหรับใครสักคนหนึ่งอาจจะดูแบบไม่ได้เรียกว่าไร้ค่าแต่เรียกได้ว่าเขาก็เหมือนจะไม่แคร์แต่เชื้อตายยังดูมีประโยชน์นะยังมาทำวัคซีนของตายบางทีมันต้องระวังคุณผู้ฟังถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เราเป็นคนเป็นเราอย่าไปเป็นของตายถูกไหมเราต้องเป็นของที่ดิ้นได้ฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ซ้อมดิ้นไว้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นสองหลักฉันรับไม่ไหวถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: ฉันรับได้มากกว่า2ไม่ใช่ละพรุ่งนี้เขาจะร้องเพลง2หลักไม้ซิวเนี่ย
2: โอ้ยมันต้องร้อง
1: มันเป็นเพลงชาติของเขานะ
2: ใช่
1: ประกวดพี่เป๊กหักมุมไม่ร้องพรุ่งนี้นะคะใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะดิสโทเปียนะเดินทางกะเวลาของคุณทานข้าวให้อิ่มถูกป่ะ
2: ถูกต้อง
1: ทานข้าวให้อิ่มแล้วไปสนุกไปด้วยกันกับยุคที่เราเติบโตมานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยให้ซ้อมกันไปก่อนกับซิลนะคะ2รักแล้วต่อกันที่มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอว่านชัยเขาเขียนเพลงหรือเขาเขียนเรื่องย่อเนี่ย
2: เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่เขามีความรัก
1: ไม่แต่หมายถึงว่าเนื้อชื่อเพลงอ่ะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอชื่อเพลงเนี่ยน่าจะเอาไปแข่งกับ No One Else
2: ใช่ใช่
1: คือน่าจะเป็นไทป์เดียวกันถูกไหมคะเราไปจะเอาชื่อเพลงมาเรียงกันนี่ได้หนึ่งเพลงแล้วนะสนุกจะตายนะคะแล้วใครก็ดูว่านฉายไปเที่ยวก็สนุกดีนะแล้วนายดูทำเที่ยวนายดูนะต่อกันที่ได้ไหมอันนี้แบบสั้นสองพยางค์จบรู้เรื่องรู้เหลืองใช่ไหม
2: ร
1: ู้
2: เหลือง
1: ได้ไหมได้ไหมล่ะได้ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ You Give Me Butterfly นะคะก็เรียกได้ว่าฟังเพลงกันในช่วงเวลาตอนเช้ากับคุณผู้ฟังที่เรามาเจอกันเวลาแบบนี้ของวันศุกร์10นาฬิกากับอีก33นาทีที่ต้องบอกว่าถ้าคุณผ่านมาที่อโศกนะคะคุณก็จะเห็นหน้าตึกแกรมมี่มีรถ1คันจอดทึบๆอยู
2: ่
1: วันนี้มีการตรวจสุขภาพเราเวลาจะพูดกันอย่างนี้ทุกปีอ่ะเราก็จะเตือนคุณผู้ฟังว่าไปตรวจสุขภาพจะตรวจเล็กตรวจน้อยตรวจอะไรก็ตรวจเถอะเราเดาไม่ได้เราอาจจะเห็นบอดี้เราอย่างนี้เนี่ยใครจะนึกดูอย่างคุณเจมจิสัมภาษณ์ดิ LDL สูงแต่บางทีมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่ดูแลตัวเองถ้าเจมจิไม่เรียกดูแลตัวเองแล้วเรานี่เรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยดีกว่าเจมจิเขาดูแลตัวเองมากแต่บางครั้งบางสิ่งมันมาจากพันธุกรรมมันเป็นระบบในร่างกายเขาถึงบอกว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไปตัดสินการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งไม่ได
2: ้
1: เพราะเหตุฉะนั้นเราจึงต้องตรวจร่างกายคำถามมีอยู่
2: ว
1: ่
2: า
1: เอาจริงๆทุกวันนี้เมื่อคุณจะไปเจาะเลือ ดคุณอดข้าวอดน้ำหรือเปล่าพี่ควง
2: อดข้าวแต่น้ำก็มีถ้ามีก็กินแต่ไม่กินเยอะนะ
1: แค่น้ำ
2: แค่น้ำเฉพาะน้ำ
1: น้ำเปล่า
2: น้ำเปล่า
1: คุณกินแค่น้ำเปล่า
2: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าบางคนรักไก่น้ำไหลน้ำแต่ถามจริงๆทุกวันนี้ไปเจาะเลือดไม่เอาชื่อความรู้นะไปเจาะเลือดทุกวันนี้คุณอดข้าวอดน้ำหรือไม่อ่ะระหว่างนี้ดิฉันขออ่านรายงานการประชุมก่อนพี่หวงพร้อมไหมคะ
2: พร้อมเลยครับ
1: คุณผู้ฟังพร้อมนะคะโดยเฉพาะคนที่ที่บ้านบูชาแมวไว
2: ้ต้อง
1: แมวบ้านไหนเอาใจยากบ้างมาถ้าคุณบูชาเขาไว้แล้วเขาเอาใจยากมาฟังทางนี้อาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกิ้นก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์และยังช่วยบำรุงให้น้องแมวขนสวยตาใสแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและสมดุลมีสูตรให้เลือกครบนะคะตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวและลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปและแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์และค่ะยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยเพื่อให้น้องแมวมีสุขภาพดีแข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานๆอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางทั้งทางร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์และร้านค้าทางการใน Shopee Lazada และ TikTok บิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอค่ะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังแน่นอนเดี๋ยวเราพูดคุยและอ่านกันทางแอปพลิเคชัน A ทำฟังฟินตลอด24ชั่วโมงนะคะคำถามคือทุกวันนี้เมื่อคุณไปเจาะเลือดคุณยังอดข้าวอดน้ำหรือไม
3: ่ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกบร็อกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
1: แต่โต๊ะทำงานติดตามกันทุกวันจันทร์กับคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มกับ3 DJ นะคะและแน่นอน1 Pro มานั่งอยู่ด้วยกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค่ะ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันศุกร์เพื่อนรักที่ดีคือคนที่เตือนเราได้ทุกเรื่องเพราะความหวังดีไม่ได้มาในรูปแบบคำชมเสมอไปเปิดใจคุยกันเยอะๆนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
6: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
11: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
10: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
11: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: อย่าลืมนะคะสำหรับพุทโธพุทโธค่ะเราจะเจอกันทุกวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มแน่นอนนะคะในทุกสัปดาห์ก็จะเป็น3 DJ ของเราอยู่แล้วแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสำหรับชาวพุทธเรียนจะได้เจอกับพุทธเทอราปิสต์นะคะคุณหมอเป็นนักจิตวิทยาใช่เป็นคุณหมอจิตแพทย์จะมานั่งคุยกับเรานะใครที่มีปัญหาฮัลโหล02-665-8373โทรเข้ามาได้หรือส่งเรื่องของคุณมาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะกับ3 DJ และ1คุณหมอในสิ้นเดือนแต่ระหว่างทางแน่นอน3 DJ ของเราทำงานกันอย่างขมักเขม้นใช่ไหมพี่กวงเราทำกันเต็มที่คุณผู้ฟังอยากรู้อะไรตอบกันไปนะคะติดตามได้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชิสบอลและคาราเมลบอลด้วยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชิสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Boba Boba Cone, eh? Boba Con, Boba Boba Cone.

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: A Time Showbiz ขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
4: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยนายกบอกกัมพูชาควรเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศส่วนการหารือ3ฝ่ายไม่ได้มีข้อยุติใดๆยังต้องพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ศิริศักดิ์ระบุนายกแจงกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเตรียมคุยปรักสุคนพิจารณาการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่เรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่ามาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาและเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยในการหารือแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้ก็ได้มีการหารือกันโดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และยังเห็นว่าควรต้องมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาและตามที่ประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันโดยเร็วนั้นมองว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นต้องมีการติดต่อกันให้ได้โดยตรงสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการนายศิริศักดิ์ย้ำว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติใดๆและพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายการหารือที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้แก้ไขโดยง่ายแต่คิดว่าการพูดคุยน่าจะดีกว่าการปะทะและใช้ความรุนแรงต่อกันยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ภัยยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดถูกสกัดกั้นได้ก่อนทะลุเข้าพื้นที่ชั้นในสะท้อนบทบาททหารที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือยังคงเข้มข้นหลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจพบความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยได้พยายามหลบหนีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และกำลังพลปลอดภัยทุกนายจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวนมากถึง4ล้านเม็ดถูกบรรจุในกระสอบดัดแปลงเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในซึ่งหากยาเสพติดล็อตนี้หลุดรอดเข้าสู่ชุมชนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและการทำลายอนาคตของเยาวชนการสกัดกั้นในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการหยุดยั้งปัญหาตั้งแต่ต้นทางลดการแพร่กระจายของยาเสพติดและช่วยปกป้องสังคมไม่ให้เผชิญกับผลกระทบในวงกว้างหลังเกิดเหตุได้มีการเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมส่งมอบของกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดช่วงที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องยึดยาบ้าได้แล้วมากกว่า177ล้านเม็ดสะท้อนถึงความพยายามในการลดภัยคุกคามที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
8: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ดีเจอ้อมค่ะ 11:21 ค่ะไม่ใช่บ่าย3นะคะเอาดีๆเดี๋ยวจะเผลอลืมตัวกันไปนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาตอบคำถามจากชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าคุณไปตรวจสุขภาพก็คือตรวจเลือดเนี่ยเวลามีคำว่าตรวจเลือดคุณอดข้าวอดน้ำหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาจำนวนไม่น้อยเราเองตรวจสุขภาพที่ออฟฟิศบางคนก็ไม่กินอะไรมาเลยเพราะเขาบอกว่าต้อง8ชั่วโมงในความเป็นจริงเขาก็มีการจำแนกเอาไว้ว่าถ้าจะตรวจเลือดเพื่ออันนี้ตรวจอันนี้อันนี้อันนั้นมันก็ต้องลดต่างกันบางอันก็กินได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือการสวิงของ1 2 3และ4แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันมีปัญหาตรงน้ำเพราะหลายคนรู้สึกว่าตื่นเช้ามามันหิวน้ำแล้วเผลอกินน้ำไปแล้วไปตรวจไม่ได้แล้วสินะมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีคุณหมอออกมาพูดเรื่องของการตรวจสุขภาพว่าจริงๆแล้วอ่ะมันกินได้คือแต่คุณผู้ฟังพอแต่ก็เข้าใจทางการแพทย์บุคลากรหลายคนที่เขารู้สึกว่าพออธิบายแล้วบางทีไม่จบพอบอกว่ากินน้ำได้แล้วน้ำอันนี้ได้ไหมคะแล้วน้ำอันนั้นได้ไหมคะแล้วน้ำอันโน้นได้ไหมคะมันเลยอาจจะทำให้ผลการตรวจมันคลาดเคลื่อนแล้วไม่เป็นแล้วก็ต้องมาเจาะใหม่แล้วมันอาจจะนั่นเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยกันไม่ต้องทำแบบนี้นะจ๊ะจบมันคือกลายเป็นข้อห้ามไปเลยแต่ถ้าเราแอดออนสร้างความชุดความเข้าใจใหม่เหมือนอย่างที่ตอนนี้เขาให้ไว้อะมันก็ง่ายที่สุดคือน้ำเดียวที่กินได้คือน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำใสนะคือคำว่าน้ำใสเดี๋ยวโซดาจะเป็นน้ำใสน้ำที่เป็นรสชาติหวานๆก็ใสไม่ได้น้ำเดียวที่กินได้คือน้ำเปล่า

0: น้ำจนเลือดข้นค่าไตแทนที่จะปกติมันดันสูงเหมือนเสื่อมระยะ 2-3 เพราะอะไรเพราะเลือดมันหนืดเพราะคุณอดน้ำไง
1: ใช่
0: ย้ำชัดนะคะอาหารเนี่ยอดได้แต่น้องเปล่าเนี่ยต้องดื่มให้ถึงเพื่อผลตรวจที่แม่นยำที่สุดนะคะนี่ไงก็เลยได้ชุดความรู้จากคุณหมอมาเลย
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหมตอนนี้นะคะแต่คุณผู้ฟังอย่าจากอันนี้ไปต่อรองเป็นอันนั้นนะน้ำเดียวที่กินได้คือน้ำเปล่าเท่านั้น
1: น้ำเปล่าเท่านั้นนะ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่น้ำเปล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปตรวจสุขภาพก็เช็คกันให้ดีๆก็แล้วกันก็ต้องบอกว่าที่แกรมมี่วันนี้ทั้งตึกอ่ะจะมีการตรวจสุขภาพกันวันนี้วันจันทร์แล้วก็อังคาร
1: ใช่
0: ไหมพี่บอก
1: ถึง
0: สิบสามมันหยุดอ๋อเราตึกเราไม่หยุดนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่ขับรถมาจะจอดหน้าตึกวันนี้อาจจะต้องเลี่ยงกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีรถที่จอดเอ็กซเรย์อยู่แล้วตอนนี้คนที่รอคิวเอ็กซเรย์ยืนรอบนฟุตบาท
1: ต้องหลบมอเตอร์ไซค์
0: เพราะมอเตอร์ไซค์กับรถจะวิ่งเข้ามาแล้วเวลาจะตรวจก็เรียกคิวฮัลโหลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็โชคดีถ้าพนักงานแกรมมี่ของพวกเราก็ดื่มน้ำได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าดื่มสุราเว้นสัก3วัน
1: ครับถูก
0: ทางเราเนี่ยไม่ดื่มมาตั้งนานเมื่อวานดันไปเจอเด็กรุ่นน้องแค่เดียวชีวิตเปลี่ยนไม่กล้าเลยแต่ว่าเราก็ต้องบอกความจริงไงเราต้องเวลาไปตรวจพวกนี้ต้องบอกความจริงนะ
1: ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวค่าอะไร
0: มันงงบริจาคเลือดก็ต้องพูดความจริงว่า1 2 3และ4อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาวัดส่วนสูงที่นี่ดีจังเลยพี่กวงอ้อมสูงขึ้นทุกปี
1: เหรอ
0: ทายสิปีนี้มันสูงเท่าไหร่
1: เท่าไหร่
0: 166
1: เหรอทำไมของผมเท่าเดิมอ่ะ
0: นี่สูงขึ้นทุกปีสูงขึ้นทุกปีบางปีมีเตี้ยลงนิดนึงมาเลย163เตี้ยปีนี้ไปถึงจุดที่166หนัก 58.9 จะบ้าอุตส่าห์รีดน้ำหนักก็ผู้หญิงเขาลบเท่าไหร่อ่ะ110ป่ะโดยหลักการเขาลบ110ป่ะฉันอ้วนแล้วสินะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: ทุกวันพฤหัสนะคะติดตามกันกับ2 DJ ของเราสายหลักเลยนะพี่กวงนะดาวกับแนนนะคะน้องดาวน้องแนนจะนั่งอยู่ตรงนี้ Fandom Live ไปด้วยกันค่ะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบนะคะติดตามกันได้ทุกวันพฤหัสค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: การรู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
7: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: ต้องบอกว่าสำหรับใครที่เพิ่งกล่าวเรื่องของตัวเองเสร็จอยากจะร่วมกับอังคารคลุมโปง Horror Story ไม่ทันแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังใช่ไหมพี่กวง
2: ถูกครับ
1: เพราะว่าเราจะประกาศผลลุ้นพร้อมกันวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้แล้วเนาะก็เราก็ต้องค่อยๆคัดกันไปอ่ะหลายเรื่องไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะมันก็ต้องไปต่อยอดกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครที่ชอบเป็นนักเล่าเรื่องอ่ะมันก็สนุกแหละและอีกอย่างหนึ่งการเล่าเองไม่ต้องให้ AI ช่วยใช่ไหม
2: จริงๆ
1: นะคะก็ลองดูบางเรื่องมันก็เบสออนเรื่องแบบมีเรื่องจริงกันมาทั้งนั้นอ่ะได้ยินตรงนี้มาตรงนั้นตรงนั้นหักมุมตรงนี้นู่นนิดหน่อยๆคุณผู้ฟังก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะลองเล่าก็ลองเล่าได้แต่ถ้าอยากจะลองฟังคุณเลือกเอาเลย EP ไหนก็ได้อังคารไหนก็ได้อังคารที่ถึงนี้นะคะ X กับเขากะลาคุณท็อฟฟี่3.50 โปรดิวเซอร์และนักแสดงจากเรื่องเขากะลาก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยน
2: ใช
1: ่ถ้าเขากะลาเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับเอเลี่ยนนะคะก็มีอะไรนะนักแสดงชื่อน้ำชาก็ใช้คำนี้ใช่ไหมอันนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
2: อ่
1: ะไปติดตามดูอันนั้นก็น่าสนใจส่วนเรื่องที่เขาจะมาเล่าเรานะคะวันอังคารที่จะถึงนี้ติดตามกันนะคะสัปดาห์หน้าค่ะติดตามกันได้สำหรับอังคารคลุมโปงกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่ควรรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสาขาสุขใจ
1: เตรียมลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาใกล้ๆ18:00 น.นะคะส่งคุณผู้ฟังเตรียมไปทานอาหารเย็นไอ้ทานอาหารเที่ยงเนี่ยพูดเองเสร็จแล้วสติก็ไม่มีป่ะพี่กวงส่งคุณผู้ฟังไปทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นคนที่จะส่งคุณกลับบ้านก็จะเป็นเบิ้ลนะส่วนอ้อมก็จะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ตะกวงเฮ้ยพี่กวงเราไปอัดรายการว่านชื่อรายการอะไรนะ
2: มิดไลฟ์
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือ
2: โซโลอีสมิดไลฟ์
1: คือเขาสะกดมอม้าสระอีต่อเต่าเราเรือมิตรสหาย
2: ใช่คร
1: ับ ไลฟ์ก็คือไลฟ์อ่ะ
2: ถูกต้อง
1: LIVE ตัดมาทางเราตอนได้ยินครั้งแรกเขากำลังจะคุยพวกเข้าสู่การสังคมผู้สูงอายุอ่ะ
2: มิตรไลฟ์ใครสิ
1: เออนึกว่าจะแบบว่านทำรายการชวนคุยกับผู้สูงอายุเพราะว่าว่านเนี่ยมีความชอบคุยกับผู้ใหญ
2: ่ใช่ใช่
1: เนื้อป่ะ
2: ถูก
1: นี่เข้าใจตอนแรกเป็นอย่างนั้นเลยนะโถหัวจิตหัวใจต้องทำด้วยอะไรซื้อไปหรือเปล่าก็ลองดู
2: เขาไปดูได้ในช่องโชโลอิสชาแนลของพี่ว่านเขาน
1: านๆจะออกจากบ้านไปร้องเพลง
2: จริงๆ
1: มันให้ร้องเพลงอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็ลองดูเล่นๆเสาร์อาทิตย์ใครว่างๆนะเดี๋ยวบอกพี่กวงจริงๆตอนนี้อยู่ไหนก็ดูได้แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอให้คุณเดินทางปลอดภัยถ้าไปกินข้าวเที่ยงคุณรู้สึกว่าร้อนกลางร่มกันได้ทั้งความร้อน
2: กลางเถอะ
1: กันได้ทั้งฝนนะจ๊ะลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้เราเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีพี่กวงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
4: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอ็นโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
6: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และตำรวจทางหลวงล้อมจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง110รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
14: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
15: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
10: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนโดยในปีนี้มีประเทศสมาชิก11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและร่วมประชุมครั้งแรกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานของอาเซียนกล่าวเปิดประชุมว่าถือว่าเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงผู้นำอาเซียนได้แสดงถึงความพร้อมในการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆรวมไปถึงผลครบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีต่อเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพ และความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนยังคงเป็นความเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันและการสร้างความร่วมมือในการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำการดูแลคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยในหลายพันคนกลับประเทศพร้อมชื่นชมสิงคโปร์ในการช่วยเหลืออพยพพลเมืองอาเซียนประเทศอื่นๆซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลังพบรถกระบะขนคนเต็มคันวิ่งเป็นขบวนบนถนนสาย11พื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก่อนรถนำจะไหวตัวทันเห็นตำรวจแล้วกลับรถหนีทำให้รถขนแรงงาน10คันแตกกระจายเข้าป่าตำรวจทางหลวงร่วมกับตชด.31ฝ่ายปกครองกรมน.และหน่วยข่าวกรองกระจายกำลังปิดล้อมค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันนี้สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้รวม110รายพร้อมจับผู้นำพาได้บางส่วนสอบสวนผู้นำพารับสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่พื้นที่ภาคกลางโดยใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายรถในจังหวัดพิษณุโลกได้ค่าจ้างหัวละ 20,000 บาทแต่ถูกตำรวจสกัดจับเสียก่อน
18: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมัทธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์
2: ใช่ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนะครับวันนี้เราเริ่มที่กองทัพภาคที่1นะครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้ให้ความสำคัญนะครับกับการช่วยเหลือประชาชนและก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2519โดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้นำคณะผู้บัญชานะครับของกองทัพภาคที่1กองทัพน้อยที่1และมณฑลทหารบกที่11ได้ลงพื้นที่เคหะบางซื่อนะครับกรุงเทพมหานครมอบวัตถุดิบนะครับสำหรับการประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะครับในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก20บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพณสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ประกอบการที่มีจิตอาสาช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นการลดภาระค่าดำรงชีพในสภาวะการปัจจุบันด้วยนะครับ
2: ค่ะในโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะมูลนิธิมวลชนกองทัพภาคที่1ก็ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงที่บ้านราชาวดีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆและร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับน้องๆในสถานคุ้มครองด้วยค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับกองทัพภาคที่1ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
2: ค่ะไปที่กองกำลังผ่าเมืองกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะก็ได้ร่วมกับกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3202ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวายดำเนินการมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับนายลืนจองคำม่านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านนาหวายเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนและที่สำคัญนะคะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวด้วยค่ะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะอันนี้ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่เราจะได้นำมาคุยกันวันนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ได้นำกำลังพลนะครับแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอรามันสร้างสุขภาพอันนี้เป็นครั้งที่14นะครับประจำปี2519ณองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีนะครับเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนนะครับบทบาทสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชนระดับชุมชนครับ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ยังได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนนะคะในการร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งมุ่งสู่ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับมีข่าวปลอมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับล่าสุดก็มีข่าวบิดเบือนอีกแล้วนะครับเรื่องก็คือกัมพูชานะแจ้งขนมจีนเป็นอาหารพื้นบ้านเขมรโบราณ ซึ่งทางกระทรวงดีอีนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ยืนยันนะครับว่าเป็นข่าวบิดเบือนเนื่องจากเนื้อข่าวเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าขนมจีนนะครับมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาเพียงประเทศเดียวยังไม่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการรองรับอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะทั้งนี้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์อาหารชี้ว่าขนมจีนในไทยนะคะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์มอญค่ะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบก็พบว่าอาหารประเภทเส้นข้าวหมักเนี่ยมีปรากฏในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาโดยมีความคล้ายคลึงกันค่ะทั้งด้านวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตซึ่งสะท้อนลักษณะวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคนะคะที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอดีตมากกว่าจะเป็นมรดกเฉพาะของชาติใดชาติหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่กัมพูชานะครับก็มีอาหารพื้นบ้านนะครับชื่อว่านมบันจ๊อกนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ทำมาจากข้าวหมักนะครับมีลักษณะแล้วก็กรรมวิธีนี่ใกล้เคียงกับขนมจีนของไทยอาหารดังกล่าวนะครับเป็นที่แพร่หลายในชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาและถือเป็นอาหารสำคัญในบริบทวัฒนธรรมของประเทศแล้วก็ได้ยื่นเสนอนะครับนมบันจ๊อกนะครับเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นต่อยูเนสโกแต่ข้อเสนอดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการขึ้นทะเบียนต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีและก็ไม่มีรายชื่อปรากฏนะครับอยู่ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันทั้งนี้นะครับปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุให้ไม่ผ่านการพิจารณานั่นก็คือลักษณะของอาหารที่เข้าข่ายวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคซึ่งขาดความเฉพาะเจาะจงนะครับในเชิงเอกลักษณ์ของชาติเดียวครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงดีอีเนี่ยมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลซึ่งถ้าหากขาดความรู้เท่าทันนะคะส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็อาจจะทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พบข่าวที่น่าสงสัยมีข้อมูลที่บิดเบือนสามารถที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วน1111ต่อ8724ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์นะครับเรียกว่าวันศุกร์มีนัดตลาดนัดนะครับอันนี้เป็นวันศุกร์ตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพประชาชนนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์นะครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการก็คือไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพซึ่งรัฐบาลนะครับได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าจะได้นำสินค้าเฮ้าแบรนด์นะครับแบรนด์รองแล้วก็สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับมาลดราคาลดราคาสูงสุดถึง 25-58% เลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยค่ะขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น946ขออภัยค่ะ946จุดด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นพร้อมกับตั้งเป้านะคะให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่ะ
1: นะครับขณะเดียวกันนะครับที่ทำการไปรษณีย์ก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือเชื่อมโยงการจำหน่ายทั้งค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งรวมถึงการกระจายผ่านรถเร่นะครับหรือว่ารถพุ่มพวงอันนี้ครอบคลุมกว่า 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้สินค้าราคาประหยัดได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
2: ค่ะมาดูกันนะคะว่าสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้างนะคะสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย15รายการจากผู้ประกอบการ12รายนะคะก็จะมีครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำมันปาล์มตาดอกไม้ซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ผงชูรสตาภูเขานะคะแล้วก็หอยลายกระป๋องตาปุ้มปุ้ยข้าวหอมปทุมบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมค่ะน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลากระป๋องตา าซูเปอร์ซีเชฟนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งบิ๊กแพ็คนะคะน้ำยาทำความสะอาดพื้นตามาจิกคลีนน้ำยาล้างจานตาซันไลนะคะแล้วก็รวมถึงแชมพูครีมนวดผมตาซันซิลซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาลดลงสูงสุดนะคะอย่างที่คุณบุญจริตได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือ 25-58% เลยค่ะเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาดค่ะ
1: นอกจากจุดจำหน่ายนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็ไปรษณีย์แล้วนะครับประชาชนก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอันนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำนะครับอาทิอย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับรวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นนะครับกว่า800สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับอย่างเช่น Shopee นะครับ Lazada TikTok Grab แล้วก็ LINE MAN ซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกันกับหน้าร้านอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะกระจายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมจากการดำเนินโครงการนี้นะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนั่นก็คือการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันค่ะยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนและ SMEs ซึ่งรัฐบาลค่ะก็จะเดินหน้าดูแลเศรษฐกิจฐานรากและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารต่อไปได้เลยครับ

0: นะครับก็เป็นเพลงเพราะๆนะครับฟังสบายๆนะครับก็ในสัปดาห์หน้านะครับกลางสัปดาห์ก็จะมีพระราชพิธีสำคัญนะครับเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะครับก็จะมีการจัดพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้นะครับกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่านะครับก็มีการจัดเรือตรวจการนะครับท่า218จำนวน1ลำนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเส้นทางท่าเรือนะครับก็มีท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดระฆังแล้วก็ท่าเรือท่าช้างอันนี้ให้บริการตั้งแต่เวลา6:30 น.เป็นต้นไปนะครับจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จครับ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของน้องทหารใหม่กันบ้างนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะนำเรื่องราวของน้องทหารใหม่เนี่ยมาพูดคุยกันบ่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรกค่ะที่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกซึ่งตัวน้องเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการปรับตัวจากพลเรือนสู่ทหารอาชีพถือว่าเป็นช่วงสำคัญก้าวแรกของน้องๆเลยค่ะไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23นะคะซึ่งได้ดำเนินการเริ่มทำการฝึกปรับพื้นฐานให้กับน้องๆทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ในการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นท่าเคารพเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถได้ฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงแล้วก็ถูกท่าแล้วก็เรียนรู้ในท่าพื้นฐานทางทหารซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าพื้นฐานที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะให้กับน้องๆจากพลเรือนสู่การเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบค่ะ
0: นะครับไปต่อที่โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางนะครับก็มีการจัดฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับด้วยวิธี CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED นะครับเพื่อให้ทันใหม่นะครับได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะความชำนาญมีความมั่นใจนะครับสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทันเวลาโดยจัดอบรมที่หมวดพลเสนารักษ์มณฑลทหารบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ
1: ค่ะกองหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29นะคะก็ได้ดำเนินการสอนเสริมแล้วก็ติวข้อสอบให้กับน้องทหารกองประจำการด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน10กองทัพบกนะคะอันเป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลได้พัฒนาความรู้ความสามารถและสามารถที่จะต่อยอดสู่การรับราชการทหารอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยได้ดำเนินการเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ส่งเสริมทัศนคติที่ดีนะครับต่อการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพทหารให้กับกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สนใจที่จะเข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงเหมาะสมนะครับต่อการทดสอบแล้วก็การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบกต่อไปครับ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะทางรายการของเราก็มีภาพบรรยากาศความรู้สึกของน้องๆทหารใหม่ค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวลวันนี้นะคะน้องๆก็เริ่มที่จะเข้าใจคำว่าวินัยและความเป็นทีมค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ผมพลทหารวุฒิพงศ์กมุตรหัส AC1 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่8อยู่ที่นี่มา6วันแล้วครับสภาพการเป็นอยู่ดีมากครับการอาหารการกินที่นอนดีครับผมสมัครมา1ปีครับจบพุทธม.6ครับมีความประสงค์ที่จะสอบใน10ครับเพื่อสารฝันตัวเองและให้ทำให้พ่อแม่ภูมิภาคภูมิใจครับ
3: สวัสดีครับผมพลทหารอดิศรจุติขันรหัสบาโว21ความเป็นอยู่ดีมากครับอาหารก็อร่อยครับสภาพจิตใจตอนนี้อยู่ได้ครับเพื่อนเยอะครับความประสงค์อยากสอบนักเรียนใน10เพื่อให้ครอบครัวและพ่อแม่ภูมิใจครับ
4: สวัสดีครับผมพลทหารสหรัฐเตียงหนูรหัส B25 ครับผมอยู่ที่นี่มา6วันแล้วครับกับข้าวอร่อยครับเพื่อนฝูงมากมายครับรู้จักกันไปหมดครับผมสมัครทหารมา2ปีครับมีความประสงค์ที่อยากจะสอบนักเรียนใน10ครับส่วนคนทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอยู่ที่นี่สบายดีครับผมครับ
1: ค ค่ะก็คนทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายดีเพื่อนฝูงเยอะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องค่ะหน่วยฝึกเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้มีการส่งข่าวเนาะว่าน้องฝึกยังไงบ้างแล้วก็สภาพของร่างกายน้องเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ติดตามข่าวสารกันได้นอกจากการดูแลน้องทหารใหม่ค่ะเรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องๆด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวของน้องทหารใหม่ค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนนะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13จัดผู้แทนหน่วยลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะคะบ้านของน้องพลทหารชัยชนะกิณเริงค่ะทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569นี้เองนะคะที่บ้านดอนเขียวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะโดยทางหน่วยฝึกได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้นะคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและที่สำคัญค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวระหว่างที่น้องพลทหารชัยชนะเนี่ยอยู่ในช่วงของการฝึกนั่นเองค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับหน่วยยังมีแผนให้ความช่วยเหลือระยะยาวนะครับโดยมีการเตรียมดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับให้กับครอบครัวของน้องพลทหารชัยชนะด้วยนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปเข้าพบนะครับนายอมรวิทย์เปืองพ่องนะครับนายกเทศมนตรีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อประสานความร่วมมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการดำเนินการในโครงการดังกล่าวกองทัพบกนะครับก็พร้อมดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวกำลังพลเพื่อให้น้องทหารใหม่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังแล้วก็ไร้ซึ่งความกังวลครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของน้องๆเด็กๆเยาวชนในช่วงนี้กันบ้างซึ่งยังอยู่ในช่วงของปิดเทอมนะคะหลายพื้นที่เนี่ยหน่วยทหารได้มีการจัดกิจกรรมนะคะต่างๆขึ้นเพื่อให้น้องๆนะคะลูกหลานกำลังพลนะคะรวมไปถึงลูกหลานของชุมชนรอบค่ายเนี่ยได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมค่ะซึ่งก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมทัศนศึกษานะคะเสริมสร้างทักษะทางกีฬาฟุตบอลว่ายน้ำต่างๆค่ะล่าสุดกิจกรรมทัศนศึกษาของเยาวชนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็ยังคงเต็มไปด้วยสาระแล้วก็ความประทับใจนะคะโดยมุ่งไปเน้นไปที่การสัมผัสวิถีแห่งภูมิปัญญาแล้วก็การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะพาน้องๆ นะคะไปสัมผัสภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสกลนครสืบสานศิลป์แผ่นดินแม่ณบ้านบ่อเดือน5หลังจากนั้นนะคะน้องๆเองก็ไปถึงเนี่ยมีการเติมพลังกันด้วยนะคะด้วยอาหารนะคะที่ทางสืบสานศิลป์แผ่นดินแม่เนี่ยได้ต้อนรับน้องๆ นะคะคณะเยาวชนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือน5แล้วก็ไปเข้าชมร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นะคะการศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งน้องๆเองค่ะก็ได้ลงมือทำการพิมพ์ลวดลายจากดอกไม้ใบไม้สีธรรมชาตินะคะโดยการทุบเพื่อให้สีจากพืชถ่ายทอดลงบนผ้าโดยตรงและที่สำคัญค่ะส่งเสริมกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้ค่ะ
0: นะครับจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนึ่งนะครับในจำนวนตั้งหมด6แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคซึ่งศูนย์แห่งนี้นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่นะทำการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จนะครับทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำการฟื้นฟูสภาพป่าการวางแผนปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การพัฒนาเกษตรและก็การส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนก็นำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองนะครับไปสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเลยครับ
1: ค่ะโดยตัวน้องๆเองนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีเรียนรู้วิถีทหารพันดีเดินหน้าความมั่นคงทางอาหารที่มณฑลทหารบกที่29ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ช่วยให้น้องๆเนี่ยได้เห็นถึงบทบาทของพี่ๆทหารในฐานะผู้ผลิตและผู้ให้โดยการนำพื้นที่ว่างเปล่ามาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รอบค่ายค่ะ
0: นะครับช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็การพักผ่อนนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยช่วงเวลาที่น้องๆรอคอยนะครับกับการ พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดทั้งวันสร้างมิตรภาพและก็ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก่อนที่จะมีการเตรียมตัวนะครับสำหรับการเรียนรู้ในวันถัดไปกิจกรรมนะครับไม่เพียงแต่มอบความรู้นะครับแต่ก็ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนซึ่งได้เห็นถึงความเรียกว่าความสำคัญนะครับของภูมิปัญญาไทยแล้วก็แนวคิดการพึ่งพาตนเองนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะก่อนที่จะพักกันนะคะก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งเตือนสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งที่ได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ก็ขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับโดยหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับเกษตรกรนะครับควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงครับ
1: ค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยนะคะก็มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวเรือเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและที่สำคัญนะคะทุกท่านอย่าลืมติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
5: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
6: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
5: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
6: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับก็วันนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่าทางเพจของภูเก็ตไทม์ได้เผยแพร่นะครับเรื่องราวสุดประทับใจนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับรายหนึ่งก็มีอาการวูบนะครับหมดสติล้มลงกลางถนนบริเวณหน้าร้านคอชายเย็นกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตศีรษะก็กระแทกพื้นนะครับก็มีเลือดออกท่ามความตกใจนะครับของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุนะครับก็มีน้องนักเรียนชายคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังขายหมูปิ้งมาล่านะครับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็รีบเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับได้ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็รถพยาบาลเข้าพื้นที่นะครับหลังจากนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มมีสัญญาณชีพนะครับสามารถที่จะตอบสนองได้ก็สร้างความโล่งใจนะครับให้กับผู้ที่พบเห็นในเหตุการณ์ครับ
1: ค่ะโดยเพจดังกล่าวนะคะได้มีการโพสต์ข้อความชื่นชมว่าชื่นชมนักเรียนกระทูวิทยาภูเก็ต CPR ช่วยชีวิตชาวต่างชาติระหว่างยืนขายมาล่าอยู่ได้เห็นเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายรายหนึ่งเป็นลมหมดสติล้มลงหัวฟาดพื้นเลือดไหลไม่รอช้าจึงได้เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจระหว่างรอรถพยาบาลมารับตัวรักษานั่นเองค่ะหลังจากเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความมีสติแล้วก็น้ำใจของน้องๆของน้องนักเรียนรายนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมนะคะขอให้น้องช่วยให้เขาปลอดภัยดีงามขอชื่นชมและจากการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าน้องคนนี้นะคะชื่อว่าน้องโจโจ้ซาเวลซึ่งเป็นนักเรียนลูกครึ่งโรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตมีความขยันมากๆเลยค่ะหลังเลิกเรียนนะคะน้องก็จะมักออกมาขายหมูปิ้งหมาล่าเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษากระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะตัวน้องเองก็ได้เข้าไปตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยไม่ลังเลซึ่ง ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ต่างชื่นชมน้องค่ะว่าหากไม่ได้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะก็อาจจะไม่สามารถที่จะรอดชีวิตได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะที่สะท้อนน้ำใจแล้วก็จิตอาสาของเยาวชนไทยได้อย่างน่าประทับใจเลยค่ะ
0: นะครับก็ในพื้นที่ FC ของเรานะครับ
1: คุณสุรศักดิ
0: ์นะครับที่ภูเก็ตด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทชี้รัฐบาลอ้างวิกฤตเกินจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทชี้รัฐบาลอ้างวิกฤตเกินจริงไม่เข้าเงื่อนไขเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
3: พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพรรคประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลหลังเห็นว่าอาจไม่เข้าเงื่อนไขเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าขณะนี้ทั้งสองพรรคได้ร่วมลงชื่อครบตามเกณฑ์และเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้ก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างทั้งวิกฤตราคาน้ำมันและการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นตอนต้องออกพ.ร.ก.เพราะสามารถใช้มาตรการอื่นได้อีกทั้งการแบ่งกู้เงินเป็น2ระยะปีนี้200,000,000,000 บาทและปีหน้าอีก200,000,000,000 บาทยิ่งสะท้อนว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนายกรยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้คัดค้านตัวโครงการแต่มีการกังวลต่อการใช้อำนาจพิเศษก่อหนี้เพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลกระทบวินัยการคลังและสร้างภาระต่อประเทศในระยะยาวพร้อมเตือนว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบุรีและหนองบัวลำพูนอุดรราชธานีสกลนครนครสวรรค์ขอนแก่นอุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่ต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่าง2ฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าจะร้อนขนาดนี้ต้องทานขนมเย็นๆหรือไอศกรีมคลายร้อนแต่ต้องทานในปริมาณที่จำกัดหากทานมากเกินไปเสี่ยงไขมันสะสมน้ำหนักตัวเพิ่มได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

จมีคุณอาเขาส่งมานะฮะบอกว่าอยากให้บูสต์ชาว FM หน่อยหนึ่งอันนี้จากพี่แซมนะครับพี่โจอี้แล้วก็พี่ตู่พบถอนนะครับโอมจงเงยรวมไปถึงก่อนหน้านี้หยิบเอามาฝากกันก็เป็นงานจากพี่ตอมด้วยกับเพลงอ้าวนะฮะร้อนอบอ้าวจริงๆช่วงบ่ายตรงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้แน่นอนว่าดีเจเพริสนะครับเสียงไม่ตรงกับจิงเกิลสักเท่าไหร่เพราะว่าบ่ายโมงถึงบ่ายสามตรงนี้เจนแนนลาคุณฟังโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากปกติเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลายากมากนะคุณฟังพี่แนนเนี่ยแต่วันนี้ลาไปประมาณ2วันนะคุณฟังวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของบ่ายโมงถึงบ่ายสามสองวันนี้อยู่กับโซเซฟนะครับสวัสดีทางออนไลน์กันด้วยนะฮะเห็นส่งข้อความมาเต็มเลยคุณคิมบอกว่าเราคือสมาชิกชาวแก๊งบ่ายโมงเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจว่าเขามีหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างนี้ด้วย เหลือเชื่อเลยนะฮะมีคุณโลลานะครับสวัสดีด้วยนะฮะคุณโชติกาบอกว่าเกือบจะทักเป็นพี่แนนแล้วเห็นไหมบอกว่านานๆทีจริงๆนะกว่าพี่แนนจะลาเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาแทนเนี่ยในรอบแบบโหหลายปีเลยคุณฟังที่จะมาในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะฮะมาบูสต์เอเนอร์จีด้วยกันนะครับในช่วงของบ่ายวันศุกร์ตรงนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมาฝากโซเซฟได้เลยที่2ช่องทางของเรานะครับ02-665-8373แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: พูดที่ผ่านมากับพุทโธพุทโธคุณฟังจริงๆหลายสายเนี่ยมีไวรัลที่เอาไปแชร์ใน TikTok ใน Face ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ามีหนึ่งสายที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะคุณฟังเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้สายจากคุณหมวยเล็กนะครับที่โทรเข้ามาเล่าว่าตัวเองเนี่ยเวลาเข้าไปจอดรถในห้างสรรพสินค้าหรือกันหรือว่าในที่ทำงานเงี้ยมาถามคุณฟังหน่อยว่าปกติเขาต้องทำกันยังไงคือจะมี2เหตุการณ์เวลาสมมติว่ามีรถจะออกจากที่จอดรถใช่มั้ยคนแรกเลยกันถ้าเป็นนาย A เนี่ยเขาบางคนเขาจะแบบว่าจอดเลยอัดขับเลยไปแป๊บนึงก่อนแล้วก็กดไฟกระพริบแล้วก็ถอยเข้ามาใช่ไหมอันนี้คือ A นะส่วน B ก็คือรอไปเลยกดไฟกระพริบฉุกเฉินรอเลยเพื่อจะหันรถเข้าไปจอดทันทีคุณเป็นแบบใดโดยปกติคุณหมวยเล็กเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขับเลยไปก่อนแล้วค่อยกดไฟแล้วถอยกลับเข้าซองอ่ะเนื้อออกไหมแต่ปรากฏว่าเคยทำหลายครั้งปรากฏมีคนลงรถมาด่าจริงๆกูฟังไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันคือผิดหรือว่าไม่ถูกใจเขาเหมือนกันนะกูฟังครับกูฟังเป็นแบบไหนลองไปแชร์แล้วก็ลองไปให้กำลังใจคุณหมวยเล็กกันได้นะครับทาง YouTube A-Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาปรึกษากันต่อเนื่องนะฮะรับทุกปัญหาจริงๆใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาก็โทรมาเลยครับที่เบอร์026658373นะครับหรือว่าเข้าไปอินบ็อกก็ได้ที่แฟนเพจ Facebook EFM Station เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันศุกร์การเปิดเพลงเบาๆในบ้านจะช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
2: คือวันจันทร์ที่ผ่านมาครูฟังเป็น1เทปที่แบบว่าความรู้แน่นมากนะครูฟังใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรพาไปเทิร์นโปรเกี่ยวข้องกับอาชีพนักกำหนดอาหารจริงๆเป็น1อาชีพที่ผมแบบว่าช่วงที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยผมคุ้นเคยมากเลยครูฟังเพราะว่าแบบมีโอกาสได้คุยบ่อยมากซึ่งแขกรับเชิญสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคุณป๋วยอัจจิมานะครับซึ่งเป็นนักกำหนดอาหารมากกว่า15ปีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทุกอย่างเลยอะเกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารการทำให้อาหารเนี่ยไม่ทำร้ายอวัยวะข้างในมากจนเกินไปซึ่งเนี่ยสำคัญมากเพราะหลายคนไม่รู้อย่างล่าสุดเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อผมป่วยเป็นเบาหวานนะฮะซึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยบางทีกินของหวานน้ำหวานจนเคยชินใช่ไหมกินไปทุกวันบางทีมันจะมีจุดหนึ่งที่ตับอ่อนเนี่ยมันรับไม่ไหวแล้วมันก็เลยเป็นโรคเบาหวานขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ามันมีแจ็คพอตกว่านี้ด้านในบางทีมันโอ้โหเขาเท่าที่ผมคุยมาคือบางทีมัน 70-80% เนี่ยกว่ามันจะออกอาการให้เรารู้สึกว่าต้องไปหาหมอซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ทันแล้วเริ่มต้นกันที่อาหารนี่แหละง่ายที่สุดแน่คุณผู้ฟังลองเข้าไปฟังกันได้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรลดคอเลสเตอรอลบ้างอะไรมีผลต่อการออกกำลังกายที่ YouTube Etam Online Channel เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้ในเพจของใต้โต๊ะทำงานเลยทุกคืนวันจันทร์เวลา 20:15 นะฮะขอบคุณด้วยสำหรับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยครับที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501จ้ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: ิริสชั่วโมงนี้นะครับมากับเพลงเศร้าเลยหัวฟังนี่คืองานใหม่นะครับซิงเกิลที่3แล้วของน้องๆวง Good Mood นะฮะศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงเลยจาก Genie Records นะครับซึ่งเพลงนี้ชื่อว่าทนอีกนิดหัวฟังที่ได้พี่เข้มวง Freehand นะครับมาฟีเจอริ่งด้วยจริงๆเพลงนี้จะบอกว่านอกจากเป็นเนื้อหาเพลงที่เป็นช่วงเหมือนจะเลิกกันใช่ไหมเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ย MV Music Video เนี่ยโอ้โหเรียกน้ำตาจากผมได้นะหัวฟังใครที่ไม่เคยดูอยากให้ไปดูมากทางช่องของจีนี่เลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับแบบแนวครอบครัวน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเชื่อว่ามีประสบการณ์ร่วมทุกคนแน่นอนนะฮะที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ โซเซฟครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ โซเซครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
8: EFM Playlist of the Week
9: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน Number 1
10: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร featuring fellow fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพระดอนจังเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญแต่ให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอเหตุอาจถูกตีตกและไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้จะทำให้ล่าช้ากว่าเดิมสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญว่าหลังจากที่ได้หารือกันในคณะรัฐมนตรีและทีมฝ่ายกฎหมายแรกและทีมฝ่ายกฎหมายแล้วที่แรกเห็นว่าเป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่เมื่อเรามีสภาชุดใหม่จึงเห็นว่าควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอร่างเพื่อพิจารณามาอีกครั้งเพราะการยุบสภาครั้งที่แล้วเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปก็คาดการได้ว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปแล้วรัฐสภาก็จะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้รวมถึงจะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้อีกในสมัยการประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าออกไป1สมัยการประชุมด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติจากประชาชนมาแล้วและประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นในการที่จะแก้ไขและให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาจะไปดำเนินการต่อศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนความสำคัญของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
8: หากจะกล่าวถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งที่สุดท้องสนามหลวงคือชัยภูมิที่ประจักษ์ในทุกห้วงเวลาสำคัญนับตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันย้อนรอยอดีตไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าทุ่งพระเมรุสรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญในการส่งเสด็จเจ้านายสู่สวรรคาลัยหัวใจสำคัญของการเนรมิตมณฑลพิธีในครั้งนี้คือการสืบทอดคติความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลตามไตรภูมิพระร่วงที่อธิบายถึงเขาพระสุเมรุศูนย์กลางจักรวาลที่รายล้อมด้วยทิวเขา7ชั้นและทะเลสีทันดรความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกถ่ายทอดสู่สถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรที่ตั้งตระหง่านกึ่งกลางพิธีมณฑลท้องสนามหลวงเสมือนการจำลองสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่ตั้งของภัยชยนปราสาทเพื่อส่งเสด็จพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งกลับคืนสู่สวงสวรรค์พระเมรุมาตรที่กำลังรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรการตาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานศิลปกรรมไทยชั้นครูแต่คือประจักษ์พยานแห่งความกตัญญูกตเวทีของปวงชนชาวไทยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์ที่จะจารึกความอาลัยและการน้อมส่งเสด็จแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตอยู่ในใจราษฎรตราบชั่วนิจนิรันดร์วรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
9: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ So Safe ครับ
6: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

งานจากพี่ไดโนฟินนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอหยิบมาฝากกันชั่วโมงที่2ด้วยแล้วก็แน่นอนว่าพรุ่งนี้แฟนคลับพี่ไดเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะสำหรับดิสโทเปียคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินยุค2000เอาไว้นะฮะ9ศิลปินใช่ไหมกับ6ชั่วโมงที่ไบเทคไลฟ์นะครับเราจะเปิดประตูในช่วงประมาณบ่าย3โมงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากจะไปหาของกินหาของนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้างานจริงๆผมไปเนี่ยบ่ายโมงนะฮะจะพาคุณฟังไปเขาเรียกว่าเดินบูธด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผู้สนับสนุนไปแจกของให้กับแฟนๆเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ไบเทคไลฟ์สำหรับคนที่มีบัตรของ Dystopia Concert นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: เมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ EFM Phantom Live จำได้ว่าตอนจบรายการคุยกับพี่แนนด้วยว่าคู่นี้น่ารักมากเลยคุณฟังเมื่อวานนี้เราเปิดสตูต้อนรับ Apple แล้วก็มิมนะครับจากซีรีส์วิวาปัตตภีนั่นเองซึ่งแม้ว่าซีรีส์จะจบลงเนี่ยแต่ว่าเคมีความหวานของทั้งคู่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องคุณฟังเมื่อวานนี้มีการเล่าถึงตั้งแต่ Day 1นะก่อนจะมาทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคุณฟังเพราะว่าพี่ Apple เนี่ยด้วยความที่ทำงานวงการมานานเราเห็นตั้งแต่การเป็น The Star วงการต่างๆใช่มั้ยพี่แอปเปิ้ลบอกเล่าว่าน้องมิ้มเนี่ยตอนเจอวันแรกอะรู้สึกเลยว่าแบบโอ้โหนี่คือฉันตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยมีความน่ารักใส่ซื่อแล้วก็อยากจะสอนเหมือนเป็นทั้งพาร์ทเนอร์เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งคุณครูให้กับน้องมิ้มด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ซัพพอร์ตกันจนซีรีส์ออกมาให้เราได้เห็นแบบเพอร์เฟคขนาดนี้นะครับท้ายชั่วโมงเราพาสองสาวเล่นเกมด้วยนะฮะที่ชื่อว่า Apple Mim Wedding นะฮะวิวารักนิรันดร์สามารถเข้าไปย้อนหลังได้ทาง YouTubeA Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์หน้านะฮะ14พฤษภาคมเดี๋ยวมาต้อนรับกับ5หนุ่มกันหน่อย Perses นะครับน้องจังเนกิตตินปามและปักกี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่อยากจะเห็นเต้นสดๆเหมือนกันนะ Turn Me On พฤหัสหน้าเดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Phantom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart ครับอาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบจ้ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อันคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวมองที่ตา
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: หนึ่งรายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการโปรดหลายๆคนนะฮะอังคารคูโปก X เล่าเรื่องผีเรื่องหลอนกันในคืนวันอังคารเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาแขกรับเชิญของเราเป็นครูตีมีเรื่องเล่าเนี่ยครับมากี่ทีก็คือเรื่องเล่าเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องแรกที่ครูตีเล่าหูฟังชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่ได้รับเชิญนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบว่าเหมือนไปอินกับหนังไทยในสมัยก่อนที่เวลาแบบจะมีหนังที่เชื่อว่าเป็นเพื่อนกับผีใช่ไหมซึ่งก็เกิดอยากจะเป็นเพื่อนกับผีซะอย่างนั้นก็เลยเดินเข้าไปเอ่ยปากชวนแบบที่หน้าเขาเรียกว่าหน้าศาลเลยว่าให้สัมภเวสีเนี่ยมาเป็นเพื่อนเขาหน่อยนะฮะเพื่อนของเพื่อนคุตีนี่แหละซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเพื่อนคุตีเปลี่ยนไปเลยทุกวันจะเจออะไรที่แปลกๆแม้กระทั่งเพื่อนคนนี้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ยังเจอตามมาอยู่ดีแน่ซึ่งไม่ใช่ตนเดียวด้วยนะหลายตนมาแล้วก็หลายเหตุการณ์มากๆอยากให้ไปย้อนหลังกันนะครับที่ YouTube A Time Online Channel เลยนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาหลอนกับพี่ท็อฟฟี่ศิวดลนะครับโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงจากหนังเรื่องเขากะลาด้วยกันช่วง 20:15 กับวันอังคารหน้านะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจ
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับเอาหมดเวลาช่วงบ่ายกันแล้วนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมีคนถามเข้ามาเยอะว่าหัวหน้าห้องช่วงบ่ายโมงเขาไปไหนนะฮะจริงๆเขาแอบลาไป2วันนะคุณผู้ฟังน่าจะกลับมาประมาณวันอังคารเพราะเดี๋ยววันจันทร์อยู่กับโซเซฟอีก1วันนะฮะในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามตรงนี้ใครที่ทำงานอยู่ตอนนี้ส่งกำลังใจให้นะบูสต์เอเนอร์จีกันเลยเดี๋ยวเจอกับพี่อ้อมช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะแล้วก็ยาวๆกันไปเลยนะครับวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปก่อนแล้วบูสต์นะจ๊ะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2: A-Town Showbiz ขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาในขังข่าวยืนยันความเสี่ยงต่อประชาชนยังต่ำและตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกจับกองถ่ายทำซีรีส์จีนแนวตั้งไร้ใบอนุญาตสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: รมควบคุมโรคยืนยันพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเพียงการเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าย้ำยังไม่พบการติดเชื้อในคนและความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงกรณีการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎบริเวณถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าเป็นผลจากการเฝ้าระวังเชิงรุกตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจจับโรคระหว่างสัตว์คนและสิ่งแวดล้อมโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าข้อมูลทางวิชาการพบเชื้อชนิดนี้มีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมากที่สำคัญคือปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในมนุษย์และวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความรุนแรงหากมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นขณะที่ด้านของนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ฝากย้ำเตือนถึงพี่น้องประชาชนว่าไม่ควรตื่นตระหนกแต่ให้เน้นการป้องกันตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าและค้างคาวรวมถึงมูลสัตว์ในพื้นที่อับชื้นหากจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ที่มีค้างคาวชุกชุมควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือพร้อมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จภารกิจหากมีอาการไข้หรือไอหลังสัมผัสสัตว์เสี่ยงให้รีบพบแพทย์โดยด่วนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ตำรวจท่องเที่ยวบุกจับกองถ่ายทำซีรีส์จีนแนวตั้งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่รวบโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนไร้ใบอนุญาตใช้วีซ่าท่องเที่ยวแต่รอบทำงานคุณชัชวาลวังที่ย่องรายงานครับ
6: วันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนและมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานจากการสอบถามนางเหวยหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกใช้สถานที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อดำเนินคดีส่วนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะดำเนินการแจ้งความผิดเป็นพิสัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ปีพุทธศักราช2551โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนชัชวาลวังที่ยองรายงาน
4: จากกรณีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องขังรายดังกล่าวคือนายเสกสรรรูปทองอายุ37ปีต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและกำหนดพ้นโทษในวันที่30พฤษภาคมนี้เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพภายนอกเรือนจำแต่ได้อาศัยช่วงเวลาระหว่างออกฝึกวิชาชีพเดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปภายหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษและเรือนจำอำเภอธัญบุรีได้เร่งประสานกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามจับกุมตัวพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีหมายเลข0830741060 02577 2341หรือสายด่วน191ตลอด24ชั่วโมง
7: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: สวัสดีวันศุกร์เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ค่อยๆเคลียร์งานแล้วให้ร่างกายได้พักบ้างนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Dystopia Concert Sold Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ Bytech Live งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
7: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM Fandom Live
8: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค่ะ
8: โทรกลับไปหานะคะเป
9: ็
8: นแฟนคนแรก
10: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
11: สว
8: ั
11: สด
8: ี
11: ค่ะ
10: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
12: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

ผิดสัญญานะครับ1งานจาก Instinct ครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้เธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาซิงเกิลล่าสุดของซีซั่น5โทรศัพท์เครื่องเก่า French Dub แล้วก็มีกลัวลืมจากนนทนนฟิชเชอริงกับ Your Boy TJ ด้วยนะครับตอนนี้บ่าย 3:52 นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับดีเจเคเบิลนะครับวันนี้สลับกับพี่อ้อม1วันนะครับเมื่อเช้านี้พี่อ้อมดูแลคุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วช่วงเย็นนี้ดีเจเคเบิลดูแลนะครับแล้วก็อยู่ยาวๆไปจนถึงช่วงพี่ดาวเลยเพราะฉะนั้นเราเจอกันตั้งแต่วินาทีนี้ครับจนถึง3ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเพลงไหนอยากจะฟังเป็นพิเศษนะครับให้เบิ้ลดูแลคุณผู้ฟังนะฮะส่งเข้ามาได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินฝนกำลังจะตกเลย

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ให้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Percess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แต่กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่ไอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยกล่าวถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางไม่ใช่เพียงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีความผันผวนและคาดการได้ยากอาเซียนไม่สามารถดำเนินบทบาทตั้งรับได้อีกต่อไปแต่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความคล่องตัวและมองการไกลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เสนอ3แนวทางยุทธศาสตร์ได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยจุดแข็งของอาเซียนอยู่ที่ความเป็นเอกภาพก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและหัวใจสำคัญของการทำลงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนคือความยืดหยุ่นทั้งในการประสานงานภาวะวิกฤตและความร่วมมือที่จะสร้างความไว้วางใจลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายตลอดจนการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคโดยอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้ย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตายืนยันยังไม่พบรายงานการระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้จนมีผู้เสียชีวิต3รายโดยมีการระบุว่าแม้เหตุการณ์นี้จะได้รับความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศแต่ความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคหลักคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูในพื้นที่อับอากาศโดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่คือมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียแต่หากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบหรือไตวายเฉียบพลันซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ30-40ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางและประสานหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12-18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1-12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
3: สวัสดีครับผมกบแฟลตบอยนะครับจาก Noble Music นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 5

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
0: สนับสนุนโดยมิสเตอร์
4: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: 4โมงเย็น11นาทีนะครับเมื่อกี้ลองนับถอยหลังเล่นๆนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะอยู่กันสักประมาณกี่ชั่วโมงนะครับนับไปนับมาเราอยู่กัน5ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสลับกับพี่อ้อม1วันอย่างที่บอกกันไปวันนี้เนี่ยฝนตกค่อนข้างจะตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆไล่มาจนถึงตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง4โมงเย็นก็ยังมีตกๆปล่อยๆบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังรวมไปถึงบางพื้นที่ก็ตกหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวไหนฝนตกหรือเปล่ากำลังจะตกหรือว่าตกแล้วหยุดแล้วส่งข้อความมาอัปเดตกันหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลเนาะเผื่อใครจะเดินทางกลับบ้านวันนี้วันศุกร์เย็นด้วยนะคุณผู้ฟังครับถ้าฝนตกลงมาตอนเย็นๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าหนึ่งเรื่องคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยเมื่อกี้นี้เนี่ยพอดีนั่งทานข้าวก่อนจะเข้ามาทำงานแล้วนะครับเสร็จแล้วข้างนอกเนี่ยชั้น38ของแกรมมี่เราเนาะนอกจากจะเป็นห้องจัดวิทยุแล้วเขายังเป็นห้องซ้อมดนตรีด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดาเอนโดฟินเขามาซ้อมคอนเสิร์ตของเขาที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าวันที่16นะครับผมนั่งทานข้าวไปด้วยฟังพี่ดาร้องสดไปด้วยคุณเชื่อไหมเหมือนเปิดเทปเลยผมได้ยินเพลงนี้ทานข้าวไปด้วยภาพลวงตาไปด้วย

ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาวัดใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังทำงานมาทั้งวันแล้วแล้วก็ใกล้จะเลิกงานแล้วบางที energy มันหมดนะต้องฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะฉะนั้นมีเพลงไหนที่อยากฟังนะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินส่งมาได้เรื่อยๆเลย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเวลาเราไปที่แปลกๆหรือว่าที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเวลาเราขึ้นรถเนี่ยเราอย่าพูดว่าไปไปด้วยกันทั้งหมดคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเชิญชวนให้ใครก็ตามที่เราไม่ได้อยากจะให้ขึ้นเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เขายังไม่ได้พูดเลยคุณผู้ฟังว่าไปด้วยกันนะครับแต่ว่ามีคนตามเข้ามาแล้วนะครับคุณตาลครับโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้เขาบอกว่ามีวันหนึ่งขับรถผ่านเมนเผาศพนะครับแล้วเขารู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมาที่เขานะครับด้วยความที่ใจกล้าบ้าบิ่นเนี่ยเขาพูดไปเลยนะบอกว่าอย่าตามมันนะหลังจากนั้นครับผมเหมือนเขาจะไม่เชื่อนะคุณผู้ฟังครับตามคุณตาลไปตลอดเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกือบถึงชีวิตของคุณตาลเลยนะไปฟังกันหน่อยว่าเขาเจอกับอะไรบ้างนะครับ YouTube A Time ของเรานะครับอังคารคุมโปง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลอนแบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับกับน้ำจิ้มซุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดโลกโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
7: เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยคุณผู้ฟัง You are what you eat นะครับกินอะไรก็จะเป็นแบบนั้นมากินดีๆกันดีกว่านะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอยู่กับนักกำหนดอาหารนะครับผมคุณป่วยนะครับทำอาชีพนี้มา15ปีเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการกำหนดอาหารให้แต่ละคนเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมนะครับลองไปฟังเรื่องราวของการกินที่ดีได้คุณผู้ฟังครับ YouTube A Time ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเทิร์นโปรไปแบบนี้นะครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ครับ
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนอะ
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94 EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
9: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: EFM New Release
1: 1เพลงใหม่แนะนำในช่วง New Release นะครับมาจากพระปรันคุณผู้ฟังครับผมเพลงนี้เนี่ยชื่อว่ารักให้เธอได้รู้นะครับเป็นคำแทนใจจากพระปรันถึงทุกคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักที่เขาอยากพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยน้ำตาเสมอไปนะครับรักให้เธอได้รู้ฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: อายุ22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
2: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางPirelli Cinturato Russell Seal Inside ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: องค์การอนามัยโลกยืนยันการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบโควิด-19ไม่พบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเตือนอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากระยะฟักตัวที่นานถึง6สัปดาห์ด้านกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเข้มคัดกรองยืนยันปัจจุบันยังไม่พบการรายงานระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนไวรัสโคโรนาในค้างคาวเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่ายังไม่พบติดเชื้อในคนไม่มีสัญญาณการระบาดนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคพร้อมนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนมองการเจรจา3ฝ่ายไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาทำให้เกิดสันติภาพได้ขออย่าสร้างแรงกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้หากบรรลุข้อตกลงยอมรับได้พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตเสียศักย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศจอกคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนพิจารณาฟื้นกลไกความร่วมมือ2ประเทศชัชชาติลุยศึกพูดว่ากทมสมัย2ยอมรับพรรคประชาชนคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเตือนประชาชนระวังการหลอกลวงหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียง AI แบบ Deepfake เรียนพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่ออนไลน์ย้ำเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จประสานดำเนินการทางกฎหมายวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยประสนีไทยก็จะสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติลุยค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศยึดของกลางพร้อมอุปกรณ์เกือบ 200,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้ตำรวจท่องเที่ยวบุกคุมตัว8ชาวจีนในกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อนชาวเมืองเชียงใหม่อาศัยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นที่ถ่ายทำไร้เอกสารขออนุญาตและใช้วีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานหลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยประชาชนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้านหลังคาบ้านปลิวหายต้นไม้หักโค่นส่วนที่จังหวัดลำปางบ้านเรือนเสียหายกว่า200หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่อำเภอค่ายบางระจันพายุฝนพัดถล่มมีลูกเห็บตกขนาดเท่าหัวแม่มือบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า50หลังคาเรือนและที่เชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากเข้าซัดพื้นที่พักผ่อนริมน้ำบริเวณฝายนอนบ้านใหม่บางเติมอำเภอแม่วางเสียหายหนัก
3: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
2: สวัสดีครับผมโดมจรุวัฒน์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr. DIY

คุณจะรู้ไหมครับนะครับผมพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็พี่เสกโลโซนะครับรวมไปถึงเราเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยซิงเกิลล่าสุดของ Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะครับผมตอนนี้5โมงเย็นกับอีก16นาทีครับชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอเพลงแดนซ์หน่อยได้ไหมคะรู้สึกว่าอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะมี energy ในเฮือกสุดท้ายก่อนจะเลิกงานในวันศุกร์นี้

0: พิ่มเติมอีก4เพลงในเบรกนี้นะครับมีทั้งเก่าใหม่สลับกันไปนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังขอเมื่อถูกค้นพบ1งานจากฟรีแฮนด์เข้ามาเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากชื่อชั้นแอคอาร์ตแล้วก็มีอยากเป็นคนสำคัญของเธอจากยิปโซปิดท้ายกันในเบรกนี้ด้วย
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr.
4: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: ได้ช่วยคุณหลิงหลิงแก้ปัญหาที่ทำงานของคุณหลิงหลิงกันหน่อยนะครับในวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับคุณหลิงหลิงเล่าให้ฟังแบบนี้ครับทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมี iPad ซึ่งเป็น iPad กลางของทางร้านนะครับโดยจะใช้เป็นส่วนรวมนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณหลิงหลิงเนี่ยหยิบ iPad อันนั้นขึ้นมาเพื่อจะใช้งานในการทำงานนะครับเสร็จแล้วเขาเปิดเข้าไปเจอคลิปหลุดของผู้จัดการนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่เขาเนี่ยเอาก็คือเป็นคลิปหลุดอย่างงี้นะคุณผู้ฟังนะครับผมทั้งรูปแล้วก็คลิปจำนวนนับร้อยนะครับจนคุณหลิงหลิงรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันติดตามากๆเวลาเจอหน้าพี่ผู้จัดการคนนี้ทีไรเขาจะหลบตาไม่กล้าคุยลงไปถึงเขินทำตัวไม่ถูกด้วยนะครับ2ปีแล้วยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไม่สามารถเอามันออกจากหัวและเอาออกจากใจได้นะครับไปฟังกันหน่อยว่าพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยจะช่วยคุณหลิงหลิงยังไงบ้างนะครับดูย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราพุทท็อปพุทโทแล้วเดี๋ยวพุทหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันเหมือนเดิมแบบนี้กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
5: พุทท็อปพุทโทอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: สวัสดีวันศุกร์หากมีเรื่องเครียดไปร้องคาราโอเกะก็ช่วยระบายความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94
10: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ป๊อปคอนป๊อปป๊อปคอนเอ้ป๊อปคอนป๊อปป๊อปคอน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกแน็กที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: ดีเจอ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดยมิสเตอร์
9: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
10: 5โมงเย็นกับอีก50นาทีนะครับ2ชั่วโมงแรกค่อนข้างเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาครบหมดแล้วนะครับถ้ามีตกหล่นเพลงไหนส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับหรือว่าขอเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับเรายังอยู่กันยาวๆจนถึง3ทุ่มอีก3ชั่วโมงไปกันต่อ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใครจะรู้ว่าก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องผ่านการออดิชั่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 70เผือกอาร์ตโบพาเรียนรู้เส้นทางกว่าจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมัครยังไงการคัดเลือกเข้มข้นแค่ไหนมีสวัสดิการอะไรดีๆบ้างใครฝันอยากเป็นอาจารย์ดูพร้อมกัน7พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Deep Dreams Come True ทุกความฝันเป็นจริงได้ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: ผมบิ๊กดีเจราดนะฮะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะ
4: ดีเจเคเบิลนะครับผมแทนพี่ดาว1วันครับอยู่กันยาวๆจนถึง3ทุ่มนะครับ6โมงเย็นกับอีก5นาทีมาตามนัดเลยคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้นี้ตอน6โมงเป๊ะๆ เลยนะครับพี่ฝนลงเม็ดครับใจกลางอโศกไม่รอดแล้วนะครับลงเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่กำลังวางแผนในการกลับบ้านเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคุณผู้ฟังอาจจะนั่งเล่นๆอยู่ที่ออฟฟิศก่อนรอฝนมันซาๆก่อนค่อยกลับบ้านหรือบางทีนะฮะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาบนรถมากยิ่งขึ้นลองดูคุณผู้ฟังครับวันศุกร์เย็นฝนตกหนัก

US เวอร์นะครับหนึ่งงานจากค็อกเทลแล้วก็พี่คิววงฟลัวนะครับรวมไปถึงมีแบดลักลิปตาฟิชเชอริงกับเดอะทอยคืนที่1พี่ชินชินวุฒิแสนวิเศษเจ้าขุนแล้วก็ยิ่งดุยิ่งชอบ1งานจากบิลกินด้วยนะครับเก่าใหม่สลับกันไปคุณผู้ฟังครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับมี1เรื่องมาคุยกับพ่อหมาแม่แมวกันหน่อยนะครับบัสเพทฟู้ดครับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับมาตรฐานระดับสากลภายใต้สโลแกนคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักแถมกระแสดีไม่มีตกนะครับด้วยวลีติดหูคุณผู้ฟังครับสยบแมวกินหญ้ายืนหนึ่งต้องบัสนะครับแล้วเขาก็มีคอนเซปต์ถุงลายการ์ตูนสุดน่ารักไม่เหมือนใครด้วยนะครับโดยบัสเนทูราครับอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวนะครับผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์นะครับเกรดโฮลิสติกเกรนฟรีครับที่เน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวนะครับแล้วก็ใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติไม่มีธัญพืชไม่มีไบโปรดักต์ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะครับมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับให้เลือกสรรกันได้เลยนะครับสูตรที่1ครับสูตรปลาและไก่นะครับสูตรที่2สูตรปลาแซลมอนสูตรที่3ครับสูตรโปรตีน X นะครับแล้วก็สูตรที่4สูตรใหม่ล่าสุดนะครับ Indoor Sterilize นะครับเหมาะสำหรับน้องแมวที่เลี้ยงในบ้านแล้วก็น้องแมวทำหมันอายุ1ปีขึ้นไปนะครับส่วนผสมหลักคุณผู้ฟังมาฟังกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนผสมหลักจากปลาคอสนะครับปลาเท้าแล้วก็มีเนื้อไก่โปรตีนพอเหมาะไขมันต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลคาเนทีนนะครับบำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยกลูโคซามีนและคอนไดรตินนะครับรวมไปถึงดูแลทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไตนะครับมี

การควบคุมปริมาณแร่ธาตุต่างๆในอาหารอย่างพอเหมาะนะครับมีแครนเบอร์รี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบจบในถุงเดียวสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับรวมไปถึงเพชช็อปทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ดิสโทเปียคอนเสิร์ตโซเอาทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมาเพลย์ดิสที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปริติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันศุกร์ออกไปปาร์ตี้วันนี้ดื่มอย่างพอดีและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: เป็นช่างที่มีเวอร์ชั่นของความเร็กเก้ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่คือช่างครับออริจินอลของ B-King นะครับแต่ว่าเพลงนี้ได้ดูโอ plus one นะครับจากค่าย XOXO Entertainment มาทำใหม่เพราะเหมือนกันนะครับ
1: EFM New Release

จกลางความเจ็บปวดจาก Crescendo นะครับพอเปิดเพลงเก่าแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเพลงเก่าเข้ามาเลยนะครับบอกว่าขอ1เพลงที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยได้ไหมครับพี่รอไฟแดงมา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: แล้วเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
0: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
9: EFM Playlist of the Week
10: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: Number 1

0: มป์แล้วแชมป์อีกจะเป็นแชมป์ต่อหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามกันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับสำหรับเพลงนี้นะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวันทอนฟิชเชอร์ลิงกับเฟลโลนะครับเป็นแชมป์ออฟเดอะวีค3สัปดาห์ติดพ่วงด้วยตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนเมษายนด้วยนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันหน่อยคุณผู้ฟังครับว่าเพลงนี้รักษาตำแหน่งแชมป์เป็นสัปดาห์ที่4ได้หรือเปล่านะครับ3โมงถึง5โมงในช่วงของ Playlist of the Week กับน้องดีเจพีมครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอลหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: แฟนๆของ Perseus เตรียมตัวเลยนะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้า5หนุ่ม Perseus นะครับจังเนกริตตีนปามแล้วก็ปลักกี้นะครับมาฝากซิงเกิลใหม่รวมไปถึงแน่นอนมา EFM Fandom Live ทั้งทีต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ได้เล่นกันนะครับรอติดตามกันได้พฤหัสหน้า 20:30 ถึง 4:00 น. EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ
0: 1ทุ่มกับอีก5นาทีเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังครับสถานการณ์จราจรรวมไปถึงสถานการณ์ของฝนฟ้าอากาศอัปเดตกันเข้ามาหน่อยนะครับรวมถึงขอเพลงกันได้มีหนึ่งข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเพลงเมื่อถูกค้นพบของ Freehand มีหรือยังครับมีแล้วนะครับเพิ่งเปิดไปชั่วโมงที่แล้วนะเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเปิดให้ละกันคุณผู้ฟังนะครับส่วนใครอยากจะขอเพลงไหนเพิ่มเติมที่เดิมเลยครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะ

คิดถึงตาโบกี้ไลออนนะครับรวมไปถึง Number 1เจ้าขุนอุบัจ้างพี่บี้ยินดีซาร่านะครับแล้วก็มีโต๊ะริมจากนนทนนด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายทางวิทยุ2เพลงนะครับส่วนใครอยากจะฟังเพลงเพราะๆกันต่อยาวๆครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: พันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนในวันนี้เป็นเรื่องของการระบาดของไวรัสฮันตานะครับที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวในการเฝ้าระวังนะครับองค์การอนามัยโลกก็ออกมาประกาศแล้วนะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นการระบาดครั้งใหญ่ครั้งใหม่เหมือนกับโควิด-19 นะแต่ไทยเราเองก็ไม่ประมาทนะครับเราก็เพิ่มมาตรการในการคัดกรองด่านตรวจโรคแล้วก็ประกาศให้ไวรัสฮันตานี้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับก็เพื่อจะได้มีมาตรการเสริมเพิ่มเติมมาดูแลนะป้องกันให้มันเข้ามาระบาดในประเทศไทยของเรานั่นเองขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นร้อนต้องไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นั่นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลของไทยเราก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วยหลายฝ่ายจับตามองกันวงหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็บอกว่าผู้นำของกัมพูชาคุณมาเน็ตเขารู้เรื่องแล้วรับรู้เรื่องที่ไทยเรายกเลิก MOU 44แล้วนะครับมีอีกหลายประเด็นร้อนที่ต้องติดตามกันในวันนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
8: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
10: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเดนเจเดน
11: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
12: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
13: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
14: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับตอนนี้ทั่วโลกกังวลใจแล้วก็จับตาไปที่การระบาดของไวรัสหันตาครับซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ยืนยันนะครับว่าการระบาดของไวรัสหันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบโควิด-19แม้ว่าจะพบว่าการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากคือไม่ใช่แบบว่าหายใจหรือว่าจามเดินผ่านกันแล้วก็ติดเหมือนโควิดแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับเราก็เตือนด้วยว่าอาจจะพบตัวเลขผู้ติดเชื้อจากเรือสำราญเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าระยะฟักตัวเนี่ยมันนานถึง6สัปดาห์ส่วนไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรายังไม่พบการระบาดครับแต่ว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้เห็นชอบให้โรคติดต่อไวรัสฮันตานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายครับเพราะว่าอันตรายจริงๆนะครับถ้าติดแล้วเนี่ยอัตราเสียชีวิตสูงถึง 30-40% เราต้องยกให้เป็นโรคติดต่ออันตรายจะได้ยกระดับการคัดกรองด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปตามเวลาไทยนะครับเมื่อคืนนี้ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้แถลงความคืบหน้าการระบาดของไวรัสฮันตาระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นบนเรือสำราญในขณะนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 เนื่องจากลักษณะของการแพร่เชื้อมันจำกัดอยู่เพียงการสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นครับล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่3คนและอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับเพื่อมาคัดกรองว่าจะมีใครติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่ามีรายงานเข้ามานะครับว่าจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันว่าผลเป็นบวกแล้ว5คนด้วยกันนะครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนก็คือหญิงชาวเนเธอร์แลนด์วัย69ปียืนยันพบเชื้อส่วนอีก2คนเป็นสามีชาวเนเธอร์แลนด์ของเธอและหญิงชาวเยอรมันยังอยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัดนะครับนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกก็เตือนว่ามีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์บนเรือสำราญเนื่องจากโรคนี้มีระยะฟักตัวนานถึง6สัปดาห์อย่างไรก็ตาม WHO เชื่อมั่นว่าการแพร่ระบาดจะอยู่ในวงจำกัดหากมีการใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดและได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศครับส่วนไทยบ้านเรานะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติครับเห็นชอบมาตรการสำคัญเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาซึ่งจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงสูงมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 30-40%อาการของผู้ป่วยมักจะลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจจนเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและมีภาวะไตวายเฉียบพลันแม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานการระบาดในคนแต่จากการสำรวจพบสัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของเชื้อในธรรมชาติแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายครับให้กรมควบคุมโรคเร่งศึกษาความเหมาะสมในการประกาศให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางท่าเรือและสนามบินเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก3แห่งด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังชายแดนได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ5บึงการบอริคำไซจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงจังหวัดอุบลราชธานีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่จังหวัดเลย ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากไวรัสฮันตาแล้วกระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวัง6โรคสำคัญตามฤดูกาลโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาสุขภาพส่วนบุคคลและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไปครับมาตามติดภารกิจนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือการคุยกัน3ฝ่ายระหว่างไทยและตัวกลางอย่างฟิลิปปินส์และกัมพูชาในการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งนี้ครับนายอนุทินเนี่ยได้เดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งปีนี้นะครับต้องบอกว่าอาเซียนของเราเนี่ยขยายสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีสมาชิกมาประชุมกัน11ประเทศนะครับเพิ่มมาสมาชิกน้องใหม่ก็คือติมอร์เลสเต้ที่ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วก็ร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงจุดยืนของไทยที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงทางพลังงานเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนด้านความมั่นคงทางอาหารอาเซียนควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วและไทยพร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเต็มที่ทางด้านการคุ้มครองคนชาติอาเซียนในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้ประสานให้ในการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศที่ประชุมได้ร่วมตกลงเอกสารเพื่อแก้กฎบัตรอาเซียนให้ตอบรับการเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต้หรือว่าพิธีสันเซบูและรับรองแถลงการ4ฉบับนอกจากนี้ยังได้เสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคความยืดหยุ่นประเทศสมาชิกต้องให้อาเซียนเป็นแกนหลักรักษาบทบาทของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายชาติครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำเวียดนามนะครับทั้งนายกไทยนายกเวียดนามเนี่ยก็ได้เห็นพ้องที่จะเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนการลงทุนร่วมยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันครับและอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับว่าหลายฝ่ายจับตามองการพูดคุยกันของไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับคุยอะไรกันบ้างแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผม
6: มาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื
6: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สิบเก้านาฬิกา44นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับจับตาไปที่การพูดคุย3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จับตาแล้วก็ติดตามนะครับว่าคุยอะไรกันและผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยยืนยันในที่ประชุมเลยนะครับว่าไทยเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคเรายึดมั่นในอธิปไตยและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญครับขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขานะครับมาร่วมประชุมแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดการสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางการทหารของทั้งสองประเทศเนี่ยตลอดแนวชายแดนทั้งสองประเทศได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกือบ5เดือนครับตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU 2544นายกกัมพูชารับทราบด้วยตนเองแล้วและเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดแนวปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่า UNCLOS นะครับปีคศ1982แต่ในรายละเอียดครับยังคงต้องดำเนินการต่อไปขอให้ยึดในเรื่องของความมีสันติภาพในชายแดนและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศนายกยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเปิดด่านการเปิดพรมแดนหรือว่าการเคลมว่าแผ่นดินของใครอยู่ตรงไหนใครรุกล้ำใครแต่ให้เริ่มจากการเจรจาสนทนาพบปากกันในระดับปฏิบัติการก่อนจากนั้นก็จะไปจบที่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศครับซึ่งท่านก็ย้ำนะครับว่าเราทำทุกอย่างให้มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีไทยยังคงรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนครับขณะที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็กล่าวเพิ่มเติมถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาและตัวกลางอย่างฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวนั้นมาจากการประสานของฝ่ายฟิลิปปินส์เขาครับในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้คุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อมีการหยุดยิงแล้วเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไม่ใช่ว่ากัมพูชายังคงไปกล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยนะครับนอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันโดยเร็ว พื่อร่วมกันกำหนดมาตรการสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการที่สถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการอีกเยอะนะครับนายศิริศักดิ์ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็กล่าวย้ำว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติใดๆนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันอยู่ครับมีเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะครับกับการใช้ AI มาหลอกลวงเนี่ยนะครับโดยล่าสุดนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเตือนประชาชนครับหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียงตัดต่อด้วย AI อ้างเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เอาคลิปเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ทางโลกออนไลน์นะบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะครับทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake เรียนพระรูปและเรียนพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชไปในทางทุจริตครับและเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับพบว่าบางรายการมีต้นกำเนิดจากการกระทำมาจากภายนอกประเทศครับจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือว่าดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ทำก็คือประสานให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปโดยเร็วจึงขอประกาศนะครับให้สาธารณชนนั้นทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลรูปเสียงดังกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่ไม่ได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรถ้าไม่ได้มาจากแหล่งนี้นะครับก็อย่าไปเชื่อโดยขาดนะครับไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ฟังมีท่านไหนชอบติดตามซีรีส์จีนแนวตั้งบ้างครับผมหรือบางคนอาจกำลังจะดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับต้องบอกว่าโอ้เป็นที่ฮอตฮิตไปทั่วเลยนะครับผมแต่ว่าที่จะมาเล่ากันช่วงนี้เนี่ยไม่ได้จะชวนมาดูซีรีส์แนวตั้งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีคดีเกิดขึ้นครับเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเขาบุกไปจับกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อนอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทยเราเนี่ยถ่ายทำโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ควบคุมตัวชาวจีนได้8คนส่งดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีเอกสารขออนุญาตถ่ายทำซึ่งจริงๆเนี่ยขั้นตอนก็คือต้องขออนุญาตก่อนนะจะเข้ามาเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็จะมาเนียนๆถ่ายแบบเนี้ยผิดกฎหมายนะครับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบมาถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะครับภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบครับพบทีมงานชาวจีนแล้วก็มีคนไทยด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นล่ามเนี่ยกำลังถ่ายทำกันอยู่เลยนะครับแล้วก็พอขอตรวจเนี่ยก็ไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะเป็นนักท่องเที่ยวครับไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับจากการสอบถามหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วนะครับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งกันอยู่บอกว่าโอ้โหอันนี้ได้รับความนิยมฮอตฮิตอยู่เลยนะครับเลือกใช้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการแจ้งเป็นการแจ้งความผิดเป็นพินัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเนื่องจากว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเราจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือว่าเรื่องย่อต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ จากเรื่องของภาพยนตร์แนวตั้งนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสฮอตฮิตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครรับประทานก็คงจะต้องมาดูว่ามันตรงปกหรือเปล่าตรงอย่างที่เขียนไว้ที่ฉลากในกระป๋องหรือไม่คุณผู้ฟังเดาออกไหมครับกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องของปลากระป๋องนั่นเองนะครับผมเป็นประเด็นกันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพบมีโรงงานปลากระป๋องเก๊ะเพิ่มอีกนะครับวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันกับที่ปรากฏออกมานะครับคือใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตเป็นปลากระป๋องบอกว่าจะเป็นปลาแมคคาเรลสุดท้ายเป็นปลานิลอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทที่ไปตรวจก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับโอ้นี่พบหลายโรงงานหลายบริษัทเลยนะครับทั้งนี้ตั้งแต่พบเคสแรกที่สมุทรสาครก็กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศนะครับโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาก็คือให้ทำงานเชิงรุกเลยสำหรับเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานผู้ราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย.กรมประมงและสคบไปตรวจสอบแล้วนะครับไปที่โรงงานต้นทางทันทีครับพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากก็จะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารฐานผลิตอาหารปลอมโทษหนักเลยนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมกับอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเอาไว้แล้วนะครับปิดท้ายเรื่องของอากาศกันหน่อยนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเผชิญกับฝนที่ตกในหลากหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เผชิญกับพายุฤดูร้อนแล้วก็ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์กันว่าเราอาจจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ว่าก่อนที่จะถึงหน้าฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยมารับมือกับฝนตกในช่วงนี้นะครับลมแรงนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับทางปภ.ก็แนะนำประชาชนนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังใน29จังหวัดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่คุณผู้ฟังอาศัยอยู่หรือไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569ปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล29จังหวัดนี้นะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้ประสานแจ้งจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะครับหากมีความเสี่ยงเนี่ยก็ขอให้ประกาศแจ้งเตือนขณะเดียวกันเราผู้เป็นนักท่องเที่ยวผู้ที่อาจจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญเหล่านี้ก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาประเมินแล้วเนี่ยจุดไหนเที่ยวได้จุดไหนเที่ยวไม่ได้บ้างนะครับส่วนเรื่องของลมแรงก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนะครับหลากหลายพื้นที่ที่มีการเตือนภัยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ของท่านเนี่ยมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงที่มีลมกระโชกแรงก็หลีกเลี่ยงไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงไม่ ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับหรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเลี่ยงกันไปได้เลยนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลากหลายพื้นที่ก่อนที่ประเทศไทยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนก็รอติดตามกันอยู่นะครับว่าต้องดูพิจารณาเรื่องของลมเองก็ดีปริมาณฝนนะครับว่าถ้าเกิดว่าลมเปลี่ยนทิศนะปริมาณฝนตกลงมาถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวรอการจับสัญญาณจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเรื่องของน้ำในปีนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเผชิญกับความแห้งแล้งได้ดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่จะมีการเพาะปลูกก็คงจะต้องศึกษาดูว่ามีน้ำเพียงพอหรือไม่ขณะเดียวกันเราคนไทยทุกคนก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่าด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะลากยาวในปีนี้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์พร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 ถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เนื่องในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปรางและพระอารามซึ่งมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมาอย่างยาวนานและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยครั้งนี้ได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์และได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้เป็นผลงานของครูเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of Wat Arun บอกเล่าความอัศจรรย์ของไนยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยอัศจรรย์แห่งไนยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจรณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจรณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุประการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3ผู้สร้างพระปรางชุดนี้ทรงมีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธ สอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และคณะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้มีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกและผลทำให้ผลผลิตของราษฎรมีคุณภาพมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับเสริมศักยภาพด้านการเกษตรที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านชำตาเรืองเพื่อเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายจำนวน2รายได้แก่นางสาวศิลาพรทองรอดทำการเกษตรมาแล้ว19ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ26ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นโดยได้ปรับใช้ระบบมิเตอร์สปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อวันและนายวิทูลมานะนิยมไทยทำการเกษตรมาแล้ว50ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ90ไร่ปลูกทุเรียนและเงาะปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองซึ่งเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรโดยในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองมีแผนจะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทานปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาบาริสต้า การทำอาหารรวมทั้งงานบริการและจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Prison Contemporary Artนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน409คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาครูแนะแนวและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน85แห่งทั่วประเทศซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้บริหารและครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนความต้องการและร่วมออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการระดมความคิดการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยในวันพรุ่งนี้คณะครูและนักเรียนจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทัศนศึกษาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 10:00 น.วันนี้บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการวัดสังฆานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้มีพระวชิระภาวนาพิรัตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีส่วนเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมันตรีอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรดบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สแตนเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
3: 2ทุ่มกับอีก23นาทีนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมยังอยู่กับ DJ Cable ครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะลากันไปนะคุณผู้ฟังถามไถ่กันหน่อยครับพรุ่งนี้มีใครที่ไปลุยกันกับ Dystopia Concert ของเราบ้างเพราะพรุ่งนี้เนาะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ A-Time Showbiz ของเรานะครับ Dystopia Concert เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันหน่อยดีกว่าจัดเพลย์ลิสต์ Dystopia ไว้ให้แล้วเราจะได้ฟังเพลงพรุ่งนี้เพลงพรุ่งนี้แบบสดๆพรุ่งนี้แล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

0: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
2: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
4: สวัสดีวันศุกร์แม้ว่าวันนี้จะรีบแค่ไหนการขับขี่ยังมีสติเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองและคนบนท้องถนนนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ ดาวค่ะ

มีแซมแบล็กนะครับรวมไปถึงมีพระเอกครับซีเรสเบคอนฟีเจอริงกับยัวบอยทีเจด้วยนะครับพรุ่งนี้ใครที่ไปคอนเสิร์ตดิสโทเปียของเราก็ขอให้สนุกเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับศิลปิน9เบอร์ของเรานะฮะสนุกกันไปยาวๆได้เลยนะครับรวมไปถึงพรุ่งนี้ใครที่จะมีแพลนออกไปต่างจังหวัดหรือทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ดีแล้วกันนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนเนาะ 8-14 ก็มีโอกาสฝนตกทุกวันเลยนะครับหลังคุณฟังไปแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันวันจันทร์หน้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: We are your safe zone
3: สวัสดีครับพวกเรา IC
4: Photo IC ครับ
5: คาน IC ครับ
6: ตูน IC ครับ
7: พาย IC ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ช่ป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสัง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามและเกิดเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างจังหวัดชลบุรีพังถล่มทับคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัส2 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: องหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามซุกหุ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินในฐานะที่เคยยื่นฟ้องคดีนี้โดยขอเอกสารรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามที่ยื่นชี้แจงต่อปปช.รวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีนี้ทั้งนี้การขอข้อมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนที่สุดท้ายแล้วศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้ปปช.เปิดสำนวนคดีต่อผู้ร้องขอจึงหวังว่าจะได้รับข้อมูลนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อความโปร่งใสของปปช.เองส่วนความคืบหน้าในการรวบรวมรายชื่อยื่นศาลฎีกาไต่สวนปปช.นั้นขณะนี้ได้รายชื่อครบ140รายชื่อแล้วโดยมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาร่วมลงชื่อด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ตำรวจทลายโกดังบุรีไฟฟ้ารายใหญ่ย่านประเวศยึดของกลางกว่า 100,000 ชิ้นพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้คุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
6: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าภายในซอยสุขาภิบาล2เขตประเวศจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหารวม9คนเป็นคนไทย2คนและชาวลาว7คนโดยพบว่าชาวลาว2รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินจากการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งในผู้ต้องหาชาวลาวซึ่งทำหน้าที่เฝ้าโกดังให้การว่ามีหน้าที่คอยเฝ้าโกดังตรวจสอบความเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดรับแจ้งเวลารถขนส่งเข้าส่งสินค้าและปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกส่วนพนักงานอีกกลุ่มทำหน้าที่แพ็คสินค้าส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวจะทำหน้าที่แพ็คสินค้าช่วงกลางคืนและส่งออกช่วงเช้าเพื่อเล็กเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางวันจะปิดโกดังเงียบเพื่ออำพรางสายตาทั้งนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าของกลางทั้งหมดลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลถึงผู้นำเข้าและผู้สั่งการระดับเครือข่ายต่อไปในทิพย์สุดาบรักษารายงานค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังทับคนงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงประสานเร่งตรวจสอบโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณหลังโรงงานซึ่งกำลังเตรียมการก่อสร้างโกดังหลังใหม่พบโครงสร้างเหล็กของโกดังทับรถยนต์2คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้าง2คนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่กำลังเดินดูงานก่อสร้างอยู่นั้นเกิดลมแรงพัดมาอย่างแรงทำให้โครงสร้างเอ็นเอียงและล้มลงมาเป็นโดมิโนซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้านล่างจึงถูกโครงเหล็กล้มฟาดหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดไดเอนโดรฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแทททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
4: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
6: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
7: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
8: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
9: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
10: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดคชาพาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเหยื่อหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together กิน

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนเมษายน
3: Number 1
2: แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Featuring Fellow Fellow เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งล้างบางทุนนอมินีเกาะพะงันด้านกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนขยายผลเส้นทางการเงินสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปลัดมหาไทยเผยนายกอนุทินกำชับผู้ว่าผู้การตำรวจทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายเข้มสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วนทำหน้าที่ตามกฎหมายพบการกระทำผิดไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสหน่วยงานครับ
13: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฝ่ายปกครองตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นดำเนินมาตรการป้องกันกระทำความผิดโดยหากพบกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและผู้ประกอบการสร้างความรับรู้ การเข้าใจกับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งดำเนินมาตรการไม่ยอมผ่อนปรนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษในอัตราสูงสุดกรณีการกระทำผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในราชอาณาจักรทันทีกรณีการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกส่งฟ้องโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมยืนยันภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างแต่ต้องมาพร้อมกับการเคารพวัฒนธรรมและสิทธิ์ของผู้อื่นยศวัฒน์พงประภาสเป็นไงครับ
6: ขณะที่ล่าสุดวันนี้ฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่เกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานะสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายดำเนินคดีข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพรบ.โรงแรมจากการตรวจสอบโนมินีพบกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจึงได้ขยายผลต่อเนื่องอายัดเอกสารบัญชีและรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อส่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสิทธิ์การครอบครองที่ดินต่อไปผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดระนองย้ำนำเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพภารกิจความมั่นคงในทุกมิติคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
11: พลเอกพนาแคล้วปลอดผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานโดยได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาโดยสามารถจับกุมการกระทำความผิดที่สำคัญอาทิตรวจยึดยาบ้าอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและน้ำมันผิดกฎหมายทั้งนี้หน่วยได้นำผลการปฏิบัติไปขยายผลการจับกุมเพื่อวางแผนคุมเข้มมาตรการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่กับการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งกำชับผู้บังคับหน่วยให้ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้หน่วยใช้กลไกในการประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารเมียนมาผ่านช่องทาง TVC อย่างต่อเนื่องธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
14: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
2: สวัสดีครับพวกเราซีซั่น5ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ดื่มไหมครับแล้วเราจะได้กลับบ้านไปหาคนที่รอเราอยู่นะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk กับลมดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
2: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
4: ็
2: นแฟนคนแรก
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ค
2: ่
6: ะ
5: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. Fox Sports สื่อกีฬาชื่อดังเปิดรับสมัครแฟนฟุตบอลและพร้อมจ่ายค่าจ้างจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อชมศึกฟุตบอลโลก2026ครบ104แมตช์ซึ่งจะฟาดแข่งกันในช่วงซัมเมอร์โดยสำหรับเกมโบว์ครับฉบับเจ้าภาพ3ประเทศจัดขึ้นระหว่างที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมในสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกโดยสำหรับคอลูกหนังที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่นี้จะต้องทำงานที่สำนักงานที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษบริเวณไทม์สแควร์ในมหานครนิวยอร์กโดยมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียโดยแถลงการของโรเบิร์ตก็อตลีบประธานฝ่ายการตลาดของ Fox Sports ระบุว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์และมันก็คู่ควรกับการคัดเลือกบุคคลระดับประวัติศาสตร์เช่นกันโดยผู้ที่สมัครได้รับเลือกจะได้งานแห่งชีวิตเพื่อสัมผัสและเฉลิมฉลองทุกเรื่องราวทุกชาติและทุกช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่เป็นนิยามของเกมลูกหนังอันงดงามหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
11: สวัสดีครับแต่มีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันศุกร์ให้รางวัลตัวเองด้วยการนอนให้เต็มอิ่มปล่อยให้ร่างกายได้รีเซ็ตอย่างเต็มที่นะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: ไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: สวัสดีครับผมเจ้านายครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon,

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่กิน

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลกกิน

0: นที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับไบรตันจัดการขยายสัญญาให้ฟาเบียนฮูเซเลอร์ได้เป็นผู้จัดการทีมไปจนถึงปี2029หลังจากเจ้าตัวนำทีมทำผลงานอย่างน่าประทับใจมาโดยตลอดโดยนกนางนวลไบรตันแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการขยายสัญญาให้ฟาเบียนฮูเซเลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเพิ่มอีก3ปีซึ่งจะทำให้เจ้าตัวได้คุมทัพไปจนถึงปี2029ด้วยฮูเซเลอร์ย้ายมารับงานกับไบรตันในปี2024แทนที่ของโรเบโต้เดเชบี้ซึ่งกุนซูหนุ่มรายนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจฤดูกาลที่แล้วพาจบอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกส่วนฤดูกาลนี้ก็ยังมีลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปโดยเฮดโค้ชวัย33ปีกล่าวว่าผมรักการใช้ชีวิตที่เมืองนี้และรักการทำงานให้กับสโมสรแห่งนี้มากผมดีใจที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ผมภูมิใจกับสิ่งที่เราทำมาจนถึงตอนนี้และรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
6: EFM News
8: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
9: 7 8 9
10: Let's roll สวัสดีครับพวกเราDice
11: แม่รักครับ
12: มินครับ
13: จีซังครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94
11: Talk อารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เธอน่ะคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพธิดา

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
6: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
7: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
8: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
9: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานะครับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์อาจกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดของซัมเมอร์นี้หลัง Give Me Sport รายงานว่ามี5สโมสรใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจคว้าตัวแข้งวัย15ปีรายนี้ขณะที่เจ้าตัวกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของเส้นทางอาชีพและใกล้ถึงวันเกิดครบ16ปีในเดือนหน้าโดยลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดปัจจุบันเล่นกับอัลนาเซอร์สโมสรเดียวกับคุณพ่อและเพิ่งถูกเรียกติดทีมเยาวชนโปรตุเกสก่อนมีส่วนกับความสำเร็จในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกทั้งภาพที่เขายืนเคียงข้างพ่อและมีรูปร่างสูงใกล้เคียงกันยังเคยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียลโดยรายงานระบุว่าโรนัลโดจูเนียร์มองว่าการได้ทดสอบตัวเองกับอะคาเดมีระดับสูงในยุโรปเป็นเรื่องสำคัญต่อความฝันในการก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเรอัลมาดริดเป็นหนึ่งในทีมที่ติดตามสถานการณ์ของเขาและหวังดึงเข้าระบบเยาวชนลาฟาบริก้าซึ่งปัจจุบันมีลูกชายของเนมาเซโลรวมถึงอดีตตำนานสโมสรกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยก่อนหน้านี้โรนัลโดจูเนียร์เคยลงซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน16ปีของเรอัลมาดริดเมื่อเดือนมีนาคมและดูเหมือนว่าสตาฟทีมเยาวชนจะประทับใจจนอยากได้ตัวกลับไปอีกครั้งโดยนอกจากนั้นไบเอมินิปาริสแซงต์แชร์แมงก็ถูกระบุว่ากำลังจับตารวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และสปอร์ติ้งซีพีสโมสรในวัยยาวของผู้เป็นพ่อแหล่งข่าวหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟริสดายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฮ่
16: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1 2 3
1: HLS
0: สวัสดีครับพวกเรา
1: Atlas
0: จูเนียร์ครับ
2: เออวินครับ
3: แพทครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง FM 94
2: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
4: Yeah

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับ
2: บุญครับ
1: เปมครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
1: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
6: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
7: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
8: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
9: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2รายการนะครับซุปเปอร์บอลโพสต์ภาพหลังผ่าตัดข้อศอกที่โรงพยาบาลถือเป็นการตอกย้ำว่าเจ้าตัวนั้นเจ็บจริงไม่ได้หนีหรือกลัวแพ้ที่คู่ชกชาวจีนออกมาไลฟ์ดูถูกและเย้ยหยันก่อนใส่แคปชั่นรอแป๊บหนึ่งหายแล้วเดี๋ยวได้เจอกันแน่ด้วยทั้งนี้ซุปเปอร์บอลได้ประกาศขอถอนตัวจากไฟป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทกับหลิวเมืองยางกำปั้นชาวจีนในรายการ The Inner Circle ของศึกวันลุมพินี155โดยจะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยทำให้ผู้ท้าชิงอย่างหรือเมืองยางออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียของเมืองจีนเยอะหยันว่าซุปเปอร์บอลอาจไม่ได้เจ็บจริงแต่ที่ถอนเพราะกลัวว่าจะแพ้ให้กับเด็กหนุ่มอย่างเขามากกว่าเพราะนี่เป็นการถอนตัวแบบกระทันหันทั้งที่ไฟนี้จะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าโดยสำหรับไฟดังกล่าวในวันที่22พฤษภาคมนี้หลิวเมืองหยางจะได้ชกอุ่นเครื่องกับเกเบรียลเปเรรานักชกวัย26ปีจากเวเนซุเอลาแทนไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว้
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: สวัสดีวันเสาร์ขยับร่างกายมาทำความสะอาดและจัดบ้านใหม่จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และจิตใจแจ่มใสขึ้นได้นะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 789
1: Because of you shine สวัสดีครับพวกเราบัส
2: จังทีครับ
0: มาคริสครับ
3: พุทธชัยครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
0: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนวครับ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3:00 น.ครับ Michael Carrick เตรียมแถลงข่าวก่อนพาแมนยูไนเต็ดออกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ในศึก Premier League โดย Manchester Evening News ระบุว่าประเด็นสำคัญที่น่าจะถูกถามคืออนาคตของเขาในถิ่น Old Trafford หลังพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 และการันตีโควต้าไปเล่น Champions League ได้สำเร็จด้วยคาริกยังคงอยู่ในสถานะกุนซือชั่วคราวและมีสัญญากับยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลนี้ขณะที่เอเนออสยังไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ถาวรแทนรูเบนอโมริมด้วยทำให้อนาคตของอดีตกองกลางปีศาจแดงยังเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ค่อนข้างอยู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลโดยนอกจากเรื่องตำแหน่งกุนซือแล้วสภาพทีมก็เป็นหัวข้อที่ถูกจับตาโดยมัทธาเจลิกยังเป็นนักเตะที่เจ็บยาของทีมแม้ล่าสุดจะกลับมาซ้อมแบบรายบุคคลได้แล้วก็ตามขณะที่ประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะก็อาจถูกหยิบมาถามเช่นกันเพราะการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจะส่งผลต่อกรอบงบประมาณของสโมสรในช่วงซัมเมอร์โดยเรื่องที่อาจถูกพูดถึงคืออนาคตของคาสิเมโรและเจ้าตัวยืนยันกับ ESPN ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการอำลาแมนยูไนเต็ดเมื่อสิ้นฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงพร้อมเคยสะท้อนถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งเขาถูกอโมริมตั้งข้อสงสัยในตัวเองแม้ภารกิจสำคัญอย่างการคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกจะสำเร็จแล้วแต่ยูไนเต็ดยังคงถูกคาดหวังให้ปิดฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งและการแถลงข่าวครั้งนี้อาจทำให้ภาพชัดเจนขึ้นว่าคาริกจะเป็นคนคุมทีมชั่วคราวหรือกำลังขยับเข้าใกล้บทบาทถาวรในโรงละครแห่งความฝันให้มากขึ้นหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเซอร์เดฟเบรลฟอร์ดจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสโมสรอีกต่อไปหลังมีการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการโดยเบรลฟอร์ดวัย62ปีมีบทบาทสำคัญทั้งก่อนและหลังเซอร์จิมรัดคลิฟเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยของสโมสรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024โดยเจ้าตัวลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าทีมจากเรียเอเนออสเกรเนเดโดยเข้ามาช่วยวางโครงสร้างฟุตบอลของแมนยูไนเต็ดต่อมาในเดือนมิถุนายนมีรายงานว่าบทบาทของเขาภายในสโมสรจะลดลงหลังมีการปรับโครงสร้างบริหารและกลับไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของกลุ่มเอเนออสตามเดิมแม้จะลดบทบาททั้งงานประจำวันแต่เบรฟอร์ดยังคงอยู่ในบอร์ดบริหารร่วมกับตระกูลเกลเซอร์เดวิดกิลและเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันล่าสุดเอกสารที่เผยแพร่ในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการสิ้นสุดสถานะกรรมการของเขามีผลตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาแล้วขณะที่รายงานจาก The Athletic ระบุว่ายูไนเต็ดเตรียมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ Eneos 2รายเข้ามาแทนที่หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 789
14: Because of you ใช่สวัสดีครับพวกเราบัส
15: นะครับ
16: คอปเปอร์ครับ
17: อลันครับ
18: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
19: Talk อารมณ์ดี
15: เพลงดีทุกแนว

ธอมีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอมีเคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: ้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์เหนื่อยจนอยากตะโกนปลดปล่อยออกมาหรือเปล่าครับไปร้องตะโกนที่ร้านคาราโอเกะกันดีกว่าร้องให้สุดเสียงจะเพราะหรือจะเพี้ยนก็ช่างมันได้ระบายออกมาแค่นี้ก็ดีแล้วครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะGonna feel us every day.

0: EFM News
1: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับบริษัท Neuro ที่เป็นบริษัทได้รับการสนับสนุนจาก Uber ได้รับใบอนุญาตฉบับปรับปรุงใหม่จากกรมยานยนต์หรือ DMV ในการทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับรุ่น Lucid Gravity บนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยเป็นก้าวสำคัญสำหรับแผนการใหญ่ของ Uber ที่ตั้งเป้าจะนำรถยนต์ไร้คนขับจำนวน 100,000 คันเข้ามาให้บริการในสหรัฐอเมริกาโดยในจำนวนนี้จะเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Neuro มากถึง 35,000 คันความสำเร็จดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยโฆษกของ Neuroระบุว่าทั้ง2ฝ่ายคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบภายในปีนี้ด้วยกรณีการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า Lucid Gravity ในโหมดขับขี่อัตโนมัติของ Uber และ Neuro ยังคงต้องมีคนขับเพื่อควบคุมความปลอดภัยและจำกัดการให้บริการเฉพาะกลุ่มพนักงานของ Uber เท่านั้นแต่สำหรับใบอนุญาตใหม่นี้บริษัทจะสามารถทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับได้อย่างแท้จริงแบบที่ไม่มีคนขับเป็นมนุษย์ในห้องโดยสารภายใต้เงื่อนไขต้องใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง45ไมล์ต่อชั่วโมงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครอบคลุมพื้นที่เขตซานตาคลาร่าและซานมาเตโอนอกจากในสหรัฐอเมริกาแล้ว Neuro ยังมีการนำแท็กซี่ไร้คนขับ Lucid ไปทดสอบในกรุงโตเกียวโดยมีคนขับสำรองคอยดูแลความปลอดภัยด้วยเช่นกันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
2: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
4: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อขอศึกษาไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายและรัฐบาลปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายเดินหน้ากระจายของถึงชุมชนทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
14: อะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบศึกษาไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบอัตราการตายสูง 30-40% คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายพระรามพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2569ว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคไวรัสฮันตาซึ่งจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงสูงมีอัตราการเสียชีวิตถึง 40% โดยการของผู้ป่วยมักจะลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจจนเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้แม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานระบาดในคนแต่จากการสำรวจพบสัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของเชื้อในธรรมชาติแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเร่งศึกษาความเหมาะสมในการประกาศให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมสั่งให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางเรือและสนามบินเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยในที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก3แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังชายแดนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายรัฐบาลเดินหน้ากระจายของถึงชุมชนทั่วประเทศหนุนรายได้ฐานรากลดค่าครองชีพประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงดำเนินการโดยกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักหลังปิดรับสมัครเมื่อวานนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,397 รายมีทั้งรถ3ล้อพ่วงข้างรถยนต์รถจักรยานยนต์สะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่พร้อมร่วมเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนและประชาชนในทุกพื้นที่โดยรัฐบาลต้องการยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นมากกว่ารถขายของทั่วไปแต่เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากโดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถสามล้อพ่วงข้าง 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนคาดการกำไรเฉลี่ยประมาณ400บาทสำหรับรถยนต์224บาทสำหรับรถสามล้อพ่วงข้าง113บาทรถจักรยานยนต์สามารถรับออเดอร์สินค้าล่วงหน้าได้ด้วยผ่านกลุ่มไลน์ไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้ามากขึ้นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
9: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดิน ให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
8: ไม่มีศักดิ์ศรีคนไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: EFM Playlist Non-stop
5: สวัสดีค่ะริสานะริสานะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตยากลำบากการงานติดขัดขชาภาพาไปมูองค์เทพนาจาเพื่อขอพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรควันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux TravelGreater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: ั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
6: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะงานเราคือการป้องกันการเกิดโรคก็เลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทในวันที่12พฤษภาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเถิงอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 3,991 รายและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่า60ล้านบาทซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเริ่มโอนเงินเข้าช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างใกล้ชิดและขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบเรียกรับผลประโยชน์ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: คริสเตียโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์จ่าฝูงศึกลูกหนาซาอุดิโปรลีกสร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูครบ100ลูกหลังจากยิง1ประตูพร้อมกับช่วยทีมต้นสกัดถล่มเอาชนะอัลชบาบ 4-2 ในเกมลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประตูดังกล่าวของโรนัลโดทำให้ตำนานดาวยิงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายทีมคู่แข่งครบ100ลูกจากการลงสนามจำนวน105เกมให้กับอัลนาเซอร์และยิงรวมกัน121ประตูจากการลงเล่น139เกมในทุกรายการของซีซั่นนี้ขณะเดียวกันดาวเตะวัย41ปียังเพิ่มสถิติยิงได้971ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งทำให้ขยับเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย 1,000 ประตูในเร็วๆนี้อีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมฟรายเดย์ไนท์บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะแอทแลนต้าแฟรงค์เฟิร์ต 3-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลเมนเต้ชนะโอซาซูน่าที่เหลือ10คน 3-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอาอิตาลีโตริโนชนะซาสูโอโล 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสน้องชนะน้อง 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบรองชนะเลิศนัดแรกเฮาซิตี้เสมอมีวอล 0-0 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL d'Italia 2026ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ16ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์วูคิดคู่แข่งมือ99ของโลกจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-4และ6-2สุรช